0: นอะไรนะอะคิโน่ใช่ไหมก็สะบัดเกรียอาจารย์เคยพูดสะบัดก้นเดินออกจากที่ประชุมมาโกรธมากใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: ก็เพราะว่าไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ไปตอบสนองอิทธิพลของประเทศยักษ์ใหญ
0: ่ค่ะ
1: แต่ในกรณีปี2012ก็คือเรื่องทะเลจีนใต้จีนใต้ในที่นี้ก็หมายความว่าในช่วงเวลานั้นจีนมีข้อขัดแย้งนะครับที่พาดในเขตทะเลกับ4ประเทศในอาเซียนซึ่งก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนโดยนโยบายของจีนในช่วงนั้นจะไม่เจรจาประเด็นปัญหานี้จากอาเซียนทั้งกลุ่
0: ม
1: แต่จะเจรจากับประเทศเป็นรายประเทศไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็คือวิธีการการพูดแบบนี้ก็คือว่าฉันใหญ่กว่ายังไงฉันทยอยคุยแต่ละประเทศเนี่ยฉันก็ได้เปรียบนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่คือณเวลานั้นเนี่ยก็คืออะไรก็คือทุกประเทศนะครับจะพูดกาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับประเทศอื่นมักจะเลือกในกระบวนวิธีที่ตัวเองได้เปรียบเสมอแต่ทีนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณเซนจะทำกับอาเซียนในห่วงเวลานั้นมันมีสองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อตอบสนองอำนาจของฮุนเซนโดยมีมหาอำนาจอุปถัมภ์ทันชู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือตั้งแต่ปี2012นั้นจีนนะครับได้ตอบสนองความต้องการของฮุนเซนแบบชนิดที่เรียกว่าหลับหูหลับตาให้ได้เลยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าฮุนเซนเนี่ยขนาดว่าบอกให้ไม่เสนอว่านัดทะเลจีนใต้เข้าสู่อาเซียนสัมพันธ์นะครับมันก็ยังทำตามได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นไอ้คนเนี้ยเลี้ยงมันไว้พอเลี้ยงมันไว้เยอะมากวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเปรียบเสมือนว่ามันเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับที่เขาเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงไว้แรกๆมันก็ช่วยเห่าช่วยเฝ้าบ้านช่วยอะไรสารพัดปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เลี้ยงมันมาครับแต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หมาตัวนี้จะยกตัวเองเป็นเจ้าบ้านเฉยๆนะครับขนาดเจ้าของบ้านก็ยังเห่าไปเกิดนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากหมาธรรมดากลายเป็นหมาที่มีพลังอำนาจและกลายเป็นสุนัขที่บ้านเรื่องเพราะว่ามันคลั่งในอำนาจนั่นแหละแล้วผู้ที่หล่อเลี้ยงมันมาก็มองเห็นว่าถ้าจะเลี้ยงมันต่อไปเนี่ยมันก็คงกัดฉันด้วยนะครับคือที่ผ่านมามันก็เริ่มเห่าแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็แอบกินของในบ้านกรณีคุณเซนแอบกินของในบ้านของจีนคืออะไรก็คือสแกมสแกมเมอร์ก็คือสแกมเมอร์เหล่านั้นก็คือจีนเทาล้วนๆที่หนีการจับกลุ่มมาจากจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในปี2013หนีมาปุ๊บคุณเซนก็ทำมาหากินกับพวกอาชญากรเหล่านี
0: ้
1: แล้วอาชญากรเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ไปหลอกกินเงินเจ้าของบ้านมันก็คงไม่เดือดร้อน
0: ค
1: ือหลอกบ้านอีกมากินเจ้าของบ้านไม่เดือดร้อนก็คงจะนั่งดูเฉยๆแต่ทีนี้พอเลี้ยงหมาไว้ในบ้านแล้วหมาค่อยๆหลอกกินนั่นกินนี่นะครับแต่ต่อหน้าเจ้านายเนี่ยก็หางสวัสดิ์ซ้ายสวัสดิ์ขวานะแล้วดิ้นเบี้ยแล้วแบบเนี้ยนะฮะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือเป็นภาพลักษณ์ของคนเซนเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอมาถึงห่วงเวลาหนึ่งร่ำรวยขึ้นนะครับร่ำรวยขึ้นทั้งแอบทั้งอะไรสารพัดนะครับแล้วก็ทรยศเจ้าของที่เลี้ยงมานะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของพอเจ้าของมารู้ตัวเนี่ยก็เริ่มนะฮะก็เริ่มปราบทีแรกก็ไม่คิดว่าไอ้คนไอ้หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นั่นแหละเป็นตัวกระทำยังไปคิดว่ามันเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับ

ซื้อไปซื้อมาก็รู้ว่าอ้าวไอ้หมาตัวนั้นมันคือคนเสพเองที่ทำให้ฉันเดือดร้อนนะครับคนจีนที่ถูกหลอกในแต่ละปีเนี่ยนะครับจากการไป

0: ะก็คือว่าการสแกมเมอร์จากการหลอกลวงคนจีนที่เป็นการหลอกไปจากนอกบ้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกหลอกเนี่ยก็จะเอารวมๆกันโดยเฉลี่ยในจีนนะครับนับตั้งแต่ปี2014นะครับเรื่อยมาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: ครับ
2: โอ้โห 1,200 ล้านกรณีล้านนะอาจารย
0: ์ต่อปีนะครับ
2: ต่อปีโอ้
0: ไม่เคยต่ำกว่านั้นเลยครับความมันไม่เคยต่ำกว่านั้นนั่นแหละที่ผมโยงไปเห็นไปให้เห็นที่สมัยสีฮานุวิลเมื่อปี2014สีฮานุวิลทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันมีอาคารพาณิชย์อยู่แค่2อาคารเท่านั้นแล้วก็เป็นอาคารความสูงแค่4ชั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับ12คูหาขนาบกันอยู่2ข้างขนานกันอยู่2ข้างถนนเส้นเมนนะครับมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับทั้งเมืองแต่พอสแกมเมอร์มันเข้ามาอยู่ที่สีฮันโนวิลก็คือภายใต้ไอ้หัวหน้าใหญ่ของสแกมเมอร์ที่อยู่ในจีนก็คือไอ้เฉินจื้อ
2: ฉันจื้อค่ะ
0: ฉันจื้อทุกวันนี้ก็อยู่ในคุกในห้องขังในตลาดเนี่ยนะครับไอ้เฉินจื้อมาอยู่แต่อยู่พนมเปญเป็นหลักแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะปรินซ์โฮลดิ้งกรุ๊ปเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างเลยครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนออนไลน์นะครับไอ้โรงแรมคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆนานาแล้วไอ้พวกคาสิโนออนไลน์พวกนี้แหละมันก็คือรังของแสงเปิดก็หลอกกลับไปที่เมืองจีนเช่นเดิมก็คือตั้งแต่มันหนีมาจากเมืองจีนมันก็คือหนีการจับกลุ่มใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเซอร์เวย์แล้วมันก็เห็นเซฟโซนที่มันอยู่ได้แล้วทำมาหากินได้ตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือสีฮันโนวิลเดี๋ยวมาวันหนึ่งนะครับตอนนี้ไปนับดูอาคารสูงที่สีฮันโนวิลได้เลยนะครับถ้าไม่ขี้เกียจมันมีอาคารสูงมีตึกมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมี
2: ผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ
0: เป็นคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอาคารเหล่านี้มีทั้งสิ้นถึง 1,076 อาคาร
2: โอ้โหพันกว่าอาคารจากเมื่อก่อนแค่2อาคารเท่านั้นเองในปี2014ขณะนี้พันกว่าอาคารค่ะเยอะจริง
0: ๆแล้วก็มันเจอวิกฤตโควิด
2: 19ช่วงนั้นก็ร้างไปหน่อย
0: จริงๆมันไม่ร้างก็ได้นะครับแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันต้องคือนักท่องเที่ยวอะไรมันไม่ไป
2: มันไม่ไปใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่สีเซินผิงบอกให้ฮุนเซนเนี่ยปราบสแกมเมอร์ที่สีฮันโนวิลนะฮะแต่ฮุนเซนก็สมอ้างได้นี่ไงปราบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้ปราบ นะครับเพราะว่าไอ้คนจีนไม่ได้ไปนะครับคนจีนไม่ได้ไปในเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยที่สีฮันโนวิลแบบถ้าเต็มพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมีคนจีนเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 500,000 คนในแต่ละวันที่สีฮันโนวิลที่เป็น 500,000 เนี่ยเพราะว่ามันไปเล่นคาสิโนออนไซต
2: ์
0: ไปเล่นคาสิโนออนไซต์ก็พออยู่นานเข้าอะไรเข้าเนี่ยก็เอามาทำมาหากินได้นี่นาก็เช่าตึกอาคารทำร้านพาณิชย์ร้านอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับติดมันก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทีนี้พอโควิด19เกิดขึ้นนะฮะมันไม่มีออนไซต์เพราะไม่มีคนไปเล่น
1: ครับ
0: มันก็เลยมาเน้นหนักออนไลน์พอเน้นหนักออนไลน์นั่นแหละครับยิ่งไปกว่าเดิมก็คือว่าคนจีนถูกหลอกแบบไม่เลือกหน้า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับหลอกได้แล้วก็เอามาลงทุนอะไรสารพัดนั่นแหละฮะแต่ที่จริงของจีนบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเอาแค่ช่วงเวลาปี2014ถึงต้นปี2020นะครับมูลค่าเงินหยวนที่ถูกโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปที่สีฮันโนวิลเมื่อเทียบค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมันเท่ากับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: โอ้โห
1: ครับ
0: ก็อยากรู้ว่าคุณเซ็นได้เท่าไหร่ก็ 19% ของจากเงิน
2: จากเงินจำนวนนี้โอ้โห

0: นี่แหละครับที่มันหลอกกินหลอกกินอาหารของเจ้าของบ้านนะครับและเงินสั้นนี้นี่แหละที่มันทำให้ตระกูลคุณมันร่ำรวยขึ้นมานะครับน้ำรวยขนาดไหนเดี๋ยว
1: เราพักไปสักครู่ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ต้องขอลาไปด้วยนะคะไปภารกิจให้คุณภูเบศกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ต่อไปนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับก็มาพูดคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ความร่ำรวยของตระกูลคุณครับก็คือการชักส่วน 19% นะครับจากมูลค่าที่ฉันที่สามารถหลอกคนจีนมาได้แล้วพอหลอกมาได้ก็ลองคำนวณดูคำนวณดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเป็นก้อนเงินที่แปลงร่างมาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วแม้ว่าจะโอนมาเป็นหยวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ157,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณด้วย 19%คุณได้ 19% มันหมายถึงเงินมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเซนมีนาฬิกาเรือนแต่ละเรือนเนี่ยมูลค่ามหาศาลมากนะครับแล้วสร้างตาขมเมาให้เป็นอาณาจักรที่ล้วนรอบขอบชิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสารพัดนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองมีสระว่ายน้ำขยะใหญ่มีสนามกอล์ฟนะครับอยู่รอบด้านนอกมีห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สร้างฐานกำลังส่วนตัวได้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าในปี2013นะครับกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าคุณเซนเนี่ยยังเป็นนายกเมื่อปี2013แต่ทอดเวลามานะครับถึงปี2023นะครับจาก 10,000 จาก 7,000 นายนะครับที่เป็นกองกำลังที่ท่าคุณเซนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดด2023เนี่ยคุณเซนมีกองกำลังส่วนตัวนี้ถึง 35,000 กว่านายเพิ่มขึ้นเยอะมากมันก็คือเงินที่หักเปอร์เซ็นต์จากสแกมเมอร์ของเฉินจื้อนี่แหละนะครับแล้วเอามาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วที่จีนเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันสร้างความมั่งคั่งจากการหลอกเงินคนจีนมาโดยคนจีนหลอกคนจีนและเอามาให้คนเซ็นร่ำรวยด้วยโดยคนเซ็นให้ใช้สถานที่ก็คือพื้นที่ที่สีฮานูบิลครับในการสร้างความมั่งคั่งอันนี้อย่างรอบด้านนะครับสารพัดที่ในโลกนี้มีสแกมเมอร์แบบไหนนะครับซีอานูริวมีครบถ้วน
4: ครับ
0: อยู่ที่นั่น
4: เป็นศูนย์รวม
0: ศูนย์รวมของทุกอย่างเลยคือมันรุนแรงถึงขนาดว่าสาเหตุที่จีนต้องออกมาปราบนะครับมันรุนแรงก็คือว่ามันหลอกลวงเนี่ยมันได้สร้างปัญหาทางสังคมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนทั้งที่2013เนี่ยก็คือปราบอาชญากรทั่วประเทศมาแล้วแต่อาชญากรพวกนี้มันก็หนีออกนอกประเทศแล้วก็มีประเทศรองรับพวกมันแล้วปรากฏว่ารองรับพวกนี้

0: ็คือฮุนเซนซึ่งจีนอุปถัมภ์ฮุนเซนนะถ้าสมมติว่าคุณคูเบตเป็นจีนเนี่ยคุณคูเบตจะแฮปปี้กับฮุนเซนไหม
1: ไม่ครับ
0: นั่นแหละต้องแองกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่แฮปปี้แต่ฉันแองกี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับสภาวะของฮุนเซนเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเราจะเห็นก็คือเริ่มยี่นี่คือสัญญาณอันตรายนะครับแต่ผมในสายตาผมว่ามันดีนะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อคนมีอำนาจอย่างฮุนเซนก็คือถ้ามันล้มหายตายจากไปหรือมันสิ้นศีลสิ้นศีลสาสูญสิ้นอำนาจไปอะไรพวกนี้เชื่อได้เลยว่ากัมพูชามันจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างนะครับเพราะตลอดชีวิตที่ฮุนเซนเป็นใหญ่เป็นโตมาตั้งแต่ปี1985เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยสร้างอะไรที่ดีงามให้กับเขมรเลยนะครับมีแต่สร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าวงตระกูลและพวกพ้องนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ฮุนเซนยังสร้างปัญหาให้กับอาเซียนก็นั่นแหละฮะตัวอย่างก็คือ2012ทำให้อาเซียนในวงแตกนะครับไม่สามารถที่จะออกแถลงการณ์ร่วมได้และมันก็เป็นจุดที่ทำให้เวียดนามนะครับเรียกฮุนเซนว่าไอ้เนรคุณ เพราะว่าอะไรถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้าไม่มีกองทัพเวียดนามที่พาทัพเข้าไปไล่เขมรแดงมันจะไม่มีวันนี้สำหรับฮุนเซนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวียดนามก็เชิดเขมรแดงขึ้นมาเพื่อที่จะขี่พาทัพไปบดขยี้เขมรแดงสาเหตุที่ต้องบดขยี้เขมรแดงก็เพราะว่าเขมรแดงเป็นภัยคุกคามของเวียดนามในเรื่องเขตแดง
1: ครับในยุคนั้น
0: ในยุคนั้นนะครับก็เลยต้องบดขยี้แต่ทีนี้จะป้องกันตัวเองอย่างไรก็เลยสร้างสตอรี่ว่าเขมรเนี่ยเขมรแดงนี่เป็นภัยต่อชาวเขมรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเพื่อมนุษยธรรมนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลฮุนเชิดนะครับเขาเรียกว่าพับเพ็ดgovernment นะครับก็จะมีนั่นแหละสามผู้นำเขมรที่เวียดนามเชิดขึ้นมาก็คือเฮงสำดินเตียสินและฮุนเซนครับก็เชิดพวกนี้ขึ้นมาเลยฮะแล้วก็กีทาทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ทหารอาสาสมัครเวียดนามนะครับกีทาทัพมาบดขยี้เขมรแดงในปลายปี1978นะครับแล้วก็มันมาบรรลุผล9เดือนมกราคม1979นี่คือสาเหตุว่าเขมรแดงทำไมหนีมาประชิดอยู่ที่ชายแดนไทยนะครับมันก็ผูกโยงกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นั่นนะครับลูกหลานเขมรแดงที่เกิดอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งช่องแอนม้าช่องสงามช่องโอสเมตอะไรต่างๆที่ลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเขาก็เลยเข้าใจว่านั่นมันคือแผ่นดินของเขาทั้งๆที่เราผ่อนปลนให้พวกเขาอยู่นะครับก็คือหนีร้อนมาพึ่งเย็นฉันก็เอาความเย็นนี่แหละลูกไปนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นน้ำร้อนทุกวันนี้นะฮะก็ได้แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ลองนึกดูว่ากองทัพเวียดนามที่กีซาทัพมาไล่เขมรแดงเนี่ยเป็นทหารอาสาสมัครล้วนๆเลยนะครับ 875,000 นาย
1: ครับ
0: เยอะไหม นะครับคือมันไม่กองทัพเขมรแดงเนี่ยสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขมรแดงในห่วงเวลานั้นมีกำลังทหารแบบมากที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเอาทหารเด็กมาบวกด้วยเนี่ยนะครับก็คือแค่ 170,000 คนเท่านั้นแล้วมันจะไปสู้ 870,000 ได้อย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็กีซาทัพบดขยี้ให้เขมรแดงก็ถอยล่นจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆนะครับก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย7จังหวัดนั่นแหละไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่ช่องบกที่อุบลเหนือน้ำยืนไล่ลงมาเรื่อยๆจนไปสุดที่เกาะกงมันก็เขมรแดงก็พอมันถอยมาแต่มันไม่ใช่มีแค่เขมรแดงครับ พอถอยมาเนี่ยมันก็จะมีเขมรฝ่ายอื่นที่สูญเสียอำนาจไปก่อนหน้านั้นอยู่มาวันหนึ่งจากศัตรูมาเป็นมิตรนะครับก็คือเขมรแดงจับมือกับเขมรฝ่ายรัฐนั่นนะทั้งที่เขมรแดงไล่รัฐนั่นออกจากอำนาจ อยู่มาวันหนึ่งลอนดอน

0: ก็มาจับมือนะครับจับพันพศแต่ว่าพันพศไม่ออกหน้าให้เขียวสมพันธ์ออกหน้าก็จับมือกันนะพอรัตนนตายก็เลยกลายเป็นสันตานสันตานก็มาจับมือสีหนุก็มาจับมือกับเขมรแดงนะครับกลายเป็นเขมรสามฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลขึ้นนะครับพอตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโดยอิทธิพลของมหาอำนาจโลกนี่แหละก็ขุนรัฐบาลพัฒน์ถิ่นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศยอมรับกันในสหประชาชาติแล้วก็ได้ประกาศให้รัฐบาลเขมร3คนนะครับก็คือเฮงสำเริญเจียซิมและฮุนเซนนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นรัฐบาลที่เวียดนามเชิดขึ้นมา
1: ครับ
0: เท่านั้นนะครับก็สู้กันในเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นนะครับมหาอำนาจก็ยังอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นมหาอำนาจรัฐบาล3ฝ่ายที่อยู่ที่ชายแดนไทยตอนนั้นก็คือทั้งโลกนะฮะมันหนุนยกเว้นสหภาพโซเวียตที่อยู่ทางฝ่ายของเวียดนามและรัฐบาลฮุนเซนทั้ง3นั้นก็ลองนึกดูนะครับจีนกับอเมริกามาจับมือกันแล้วก็หนุนรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยสู้กันสู้ยาวนานขนาดไหนลองดูนะตั้งแต่ปี1979จนมาถึงวันลงนามก็คือปี1991
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งปี1993ลากยาวมาเรื่อยเขมรยังไม่สงบปกติสุขเลยนะครับจนเท่าทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความบ้าคลั่งอำนาจของผู้นำเขมรแต่ละฝ่ายมันทำให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะมีอำนาจแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่กระทำนั้นนะครับคือหนึ่งเอาตัวเองไปฝากฝังไว้กับมหาอำนาจแล้วก็ถูกเชิดขึ้นมาแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมหาอำนาจจะสลัดออกไปก็กระเด้งไปหามหาอำนาจอีกรายหนึ่งก็เพื่อที่จะหนุนตัวเองทุกวันนี้คุณเซนทำหน้าที่นั้นชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่าจีนตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดเราเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยนะครับคือวันนี้จีนตัดหางคุณเซนแล้วนะครับกลายเป็นหมาหางด้วนแต่ยังไม่ปล่อยวัดแค่นั้น เอาไว้ให้มันติดป้องกันจิตที่พลของจีนได้นะครับคือยังไม่ทำลายอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณเซนบ้าข้างขึ้นมาก็ยังกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่มหาอำนาจโลกตะวันตกกำลังหนุนส่งเสริมจะให้กลับไปกัมพูชาซึ่งฝ่ายนั้นก็คือสมหลังสีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตัดหางคุณเซนแล้วก็เอาไว้กับสมหลังสีแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มกัดกันแล้วนะครับตัวเนี่ยอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่อย่าลืมมันก็คือเกมการเมืองของมหาอำนาจโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอยู่แล้วในกัมพูชาก็คือจีนต้องการป้องกันอิทธิพลของตัวเองนะครับโดยจะต้องมีสิ่งที่เชิดชูขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชาเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็เห็นภาพแล้วแหละว่าจีนเลือกใครตอนนี้จะเห็นว่าเชื้อพระวงอะไรสารพัดเนี่ยละครับช่วงหลังก็จะออกงานมากขึ้นพยายามที่จะเชิดชูสถาบันนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างพรรคการเมืองที่เขามีอยู่แล้วแต่ไปหนุนส่งเสริมให้เขาแกร่งขึ้นนั่นก็คือพรรคซินจินเพ็งในขณะที่ CPP ที่จีนเชื่อหนุนมาอย่างไม่อั้นนะครับตั้งแต่ปี2012แล้วพอมาเจอวิกฤตที่ฮุนเซนถักหลังนะครับเป็นภัยต่อผลประโยชน์ก็กำลังที่จะดิ้นรนไปหาเพื่อรักษาอำนาจนี่คือสาเหตุว่าทำไมแปลงร่างกึมสุขามาเป็นมิตรเพื่อที่จะให้กึมสุขาเป็นมิตรแล้วไปทะเลาะกับมิตรเดิมของกึมสุขานั่นก็คือสมดังที
1: ่
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนึกอย่างนี้นะครับสมรังสีกับกึมสุขานี่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่คนละฝ่าย
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: น่าก็เริ่มจะกัดกันแล้วเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่มันซ่อนเงื่อนไว้ทูบีคอนติเนียลครับ
1: เดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้กันวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็กุ๊ดมอร์นิ่งอาเซียนเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนะครับวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมการจัดรายการได้สดๆครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัฐนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์คะตอนนี้ทาง Facebook Live ก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: ครับก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมสมช.วันนี้แล้วก็การประชุมกตร.ด้วยนะครับที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานประชุมนะครับก็เคาะรายชื่อนะครับโดยเฉพาะเลขาสมช.ก็ไม่พลิกโผนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องตามครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องของการจับกุมนายกเฮงนะครับในคดีโกงเงินการสอบท้องถิ่นก็เมื่อวานนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าคดีนี้นะครับโดยเฉพาะการเรียกรับสินบนวิ่งสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังจับกุมนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็นางนวพรปรือปลั่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ27 สิงหาคมทั้ง2รายครับยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา175ก่อนใช้เงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวไปในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ครับกำลังอยู่ระหว่างการแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเชิงลึกครับพบว่าขบวนการทุจริตบรรจุราชการท้องถิ่นครั้งนี้ครับมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันครับเป็นอดีต2คนปัจจุบัน1คนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าตามการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ก็เชื่อมั่นว่าคดีนี้จะสามารถขยายไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นที่มาของพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าววันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเค้นนายกเฮงและพวกโยง3อธิบดีปปป.ขยายผลโกงสอบไล่เส้นเงินทั้งกระบวนการบี้สาวอบต.นายหน้าหาคนเต่าแง้มมีตัวละครใหม่มั่นใจเอาผิดถึงระดับบิ๊กบก.ปปป.ลุยแกะรอยเส้นเงินขบวนการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยผู้ต้องหาโกงเงินสอบท้องถิ่นหลอกผู้เสียหายกว่า40รายบางรายจ่ายสินบนแก้ข้อสอบแต่ยังตกพบ3อธิบดีกรมดังทั้งอดีตกับปัจจุบันเอี่ยวด้วยเดินหน้าขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

0: บิ๊กเต่ามั่นใจเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้แน่นอนประธานกรรมาธิการปปช.สภาแฉเครือข่ายตบทรัพย์ท้องถิ่นโยง DSI ยศพันตำรวจโทโชว์หลักฐานแชทไลน์มัดกรรมาธิการเตรียมเซ็น MOU กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน11กันยายนนี้ปราบทุจริตรวบรวมข้อมูลยื่นปปช.ฟันส่งให้ตำรวจดำเนินคดีครับ
1: ขณะที่ทางบิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นายกเฮงก็ยังให้การภาคเศษแต่ข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของการอนุญาตให้ประกันตัวก็เนื่องจากคดีที่ศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นเพียง1คนมูลค่าความเสียหาย 650,000 บาทตามข้อกฎหมายหากไม่ให้ประกันตัวก็จะมีเวลาควบคุมตัวตามทำสำนวนนะคะเพียง48วันแต่หากปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนก็ยังมีเวลาทำงานถึง6เดือนทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานรัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้เสียหายมากกว่า100คนในจำนวนนี้57คนก็คือคนที่จ่ายเงินและได้ตำแหน่งส่วนอีก40คนค่ะเป็นกลุ่มคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนและไม่ได้ตำแหน่งด้วยซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ให้การว่าเอาเงินสดไปมอบให้กับนายกเฮงยืนยันว่าการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านปปป.ก็ย้ำด้วยนะคะว่าแนวทางการสืบสวนค่ะพบว่ามี2พฤติการเดินสายหาผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการเรียกรับเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรทำหน้าที่หาคนโดยไปทำเกินโควต้าที่กำหนดไว้ค่ะทำให้มีผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านกว่า40คนกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็อ้างว่ากำลังวิ่งเต้นหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ส่วนบางรายก็ขอบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือแต่กลับถูกเจรจาย้ายไปภาคใต้ทำให้จำใจยินยอมเพราะว่ากลัวว่าจะสูญเงินไปฟรีๆนอกจากนี้ค่ะก็มีเบาะแสเครือข่ายขยายวงกว้างไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าก่อนจะเปี้ยวสัญญาทะเลาะกันจนถึงขั้นเกือบยิงกันด้วยนะคะมีรายงานด้วยว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบ 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายจ่ายเงินมีการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่ไม่มีชื่อสอบติดเพราะว่ามีการตัดโควต้าตำแหน่งไปซึ่งพนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งแกะรอยทางการเงินของนางนวพรค่ะที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นๆซึ่งก็จะมีการสืบสวนเชิงลึกต่อไปนะคะเพราะว่า

0: การสืบสวนเชิงลึกต่อไปนะคะเพราะว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึงเพียงนวพรเรียก 650,000 บาทวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นมั่นใจสาวถึงตัวการได้แน่จับตาล่ากวนใหม่เรียกรับผลประโยชน์ระดับบิ๊กสถ.ลั่นข้าราชการมีบรรจุด้วยเส้นสายเตรียมตัวโดนไล่ออกยันเอาผิดตามหลักฐานไว้การเมืองแทรกแซงค่ะไร้การเมืองแทรกแซงค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้พูดถึงกรณีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารว่านะครับเมื่อวานนี้ครับก็คือวันที่28สิงหาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับได้มาหารือราชการแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้นัดกันแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันนัดนะครับถามว่าจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือส.ส.ก่อนนายอนุทินบอกว่าเป็นการพบกับครม.ก่อนเมื่อถามว่าจะใช้สถานที่ใดนายอนุทินก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้นัดวันกันซักว่าเมื่อมีการนัดครม.รับประทานอาหารคนมองเรื่องของการปรับครม.ยืนยันหรือไม่จะไม่มีการปรับครม.ในช่วงเวลานี้นายกอนุทินก็เพียงแค่ยิ้มครับแล้วก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวซักเรื่องโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงเลขาสภาไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้ครับเสาร์ที่29สิงหาคมนายกมองอย่างไรนายอนุทินตอบทันทีว่าไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เข้าพักในโรงแรมครับซึ่งนายกเองก็พยักหน้ากว่าจะบอกว่าการเสวนามันไม่ได้มีห้องประชุมเดียวขณะที่นายจุลพันธ์ครับได้พูดถึงประเด็นนัดกินข้าวกับพรรคร่วมว่านายกยังไม่ได้แจ้งนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ข่าวว่าจะนัดแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดสถานที่ก็ทราบว่าจะแบ่งเป็น2วงครับวงแรกจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลและวงที่2เป็นส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับทำการเมืองสกปรกนภินทร์ซัดเดือดไอติมยิ่งชีพกกต.ลงมติคดีหัว14กันยายนนายกเตรียมนัดครม.พรรคร่วมรัฐบาลดินเนอร์สัปดาห์หน้าบอกยังไม่เคาะวันและสถานที่ยิ้มปัดตอบปรับครม.เวลานี้หรือไม่จุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลอย่างแน่นปึกชนน่านแจงร่วมเวทีเสวนาเวทีฝ่ายค้านขอเพื่อไทยแล้วมั่นใจไม่กระทบสัมพันธ์ภูมิใจไทยพรรคประชาชนเล็งยื่นปปช.ฟันกกต.ยกแก๊งยื้อคดีหัวสว.นภินทร์ซัดเดือดไอติมและยิ่งชีพจินตนาการกล่าวหาเอื้อหัวสว.โต้ทุกข้อสงสัยบอกไม่โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าราชการ8ถึง9คนรองเลขากกต.แจ้งกองปราบดำเนินคดีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นคดีหัวสว.อภิสิทธิ์เตือนพรรคร่วมการเมืองยึดสว.และกินรวบองค์กรอิสระฟอกผิดฝ่ายบริหารถามกำลังใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างกับปกครองหรือเปล่าครับ
0: ส่วนประเด็นของนายนภินทร์ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของนายภริศ วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็มีการระบุว่าไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดนะคะก็คือหมายถึงตัวนภินทร์ค่ะและกล่าวหาว่ามีการทุจริตเพราะนายนภินทร์ปรากฏในชื่อ1ใน229รายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ค่ะซึ่งนายนภินทร์เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะบอกว่าในวันนั้นค่ะเนื่องจากได้รับการมอบหมายใหไปประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมความพร้อมน้ำท่วม5จังหวัดโดยไปราชการที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็มีวันว่างวันเดียวคือ27สิงหาคมนะคะพอทราบว่ามีการกระทู้ถามสดซึ่งเป็นการทราบหลังจากที่เตรียมการเอาไว้แล้วส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะเดินทางไปประชุมในวันที่27สิงหาคมแต่พอหลังจากนั้นมาค่ะก็ทราบว่ามีการกระทู้ถามสดถึงตนยืนยันว่ามีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนซึ่งนายนภินทร์มีการชี้แจงนะคะว่าได้มีการพบกันกับผู้สมัครสว.ที่ถูกกล่าวอ้างจริงๆค่ะว่าเข้าพบแล้วมีการเรียกดูตัวหลังจากนั้นมีการให้เซ็นเอกสารซึ่งเป็นใบลาออกสว.ล่วงหน้านะคะซึ่งนายนภินทร์ก็ชี้แจงว่าในวันนั้นค่ะก็คือในช่วงปี2567เป็นการพบกันของกลุ่มที่มาเรียกร้องนะคะแล้วก็มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงล้นตลาดค่ะก็มีหลายคนเดินทางเข้ามาพบหนึ่งใน

0: นั้นก็มีผู้สมัครสว.ด้วยระหว่างการพูดคุยกันค่ะซึ่งก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าในฝั่งของผู้สมัครสว.รายนี้ได้ขอให้มาช่วยเกี่ยวกับการสมัครสว.ให้ผ่านซึ่งนายณภินทรก็ปฏิเสธไปค่ะบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นส.ส.ก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้ครั้งที่2ค่ะก็มีการเข้าพบอีกครั้งนึงแล้วก็พูดเหมือนเดิมทำให้นายณภินทรปฏิเสธไปและบอกว่าถ้าหากยังพูดเรื่องนี้อีกก็ขอเชิญออกจากห้องทำให้ในฝั่งนาย A ก็คือผู้สมัครสว.รายนั้นค่ะเดินออกจากห้องไปทันทีโดยที่ไม่มีการร่ำลานะคะนอกจากนี้นายณภินทรก็ยังมีการชี้แจงค่ะว่าที่กล่าวหาว่าไปอยู่ที่โรงแรมพูแมนในช่วงของการที่มีวันปฐมนิเทศยืนยันว่าวันนั้นเดินทางไปต่างประเทศไปเยอรมนีไม่ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพค่ะใน Daily News ค่ะก็มีภาพของนายณภินทรศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงในการไม่ได้เข้าร่วมกระทู้ถามสดของส.ส.พรรคประชาชนนะคะในวันที่27สิงหาคมก็อ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกกต.แจ้งจับยิ่งชีพแพร่เอกสารหัวสว.ณภินทรซัดทำการเมืองสกปรกเปิดหลักฐานซีกเดียวจินตนาการไร้เหตุผลกดดันกกต.คดีหัวสว.ถามไอติมเป็นถึงส.ส.มีวุฒิภาวะแค่ไหนขู่ยิ่งชีพเจอกันในศาลแจ้งความสน.ทองหล่อแล้วลั่นไม่ได้โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้า 8-9 คนด้านรองเลขากกต.แจ้งความไอลอหลังปล่อยความเห็นเกี่ยวกับคดีหัวสว.ย้ำเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงตามกฎหมายและเพื่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต.ส่วนบันทินค่ะเผยพรรคส้มเตรียมยื่นปปช.ฟันกกต.ยกวนข้องใจมติดำเนินคดีอาญาสว1767รายอาจเข้าข่ายซื้อเวลาขณะที่อภิสิทธิ์ชี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระถูกนักการเมืองและสว.แทรกแซงครบวงจรเข้าข่ายใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองด้านสุภชัยสวนกลับอย่าใช้สันนิษฐานต้องมีหลักฐานเปิดประวัติพรรคประชาธิปัตย์เคยบอยคอตเลือกตั้ง2ครั้งก่อนวิกฤตจบด้วยรัฐประหารค่ะ
1: 7:45 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งเลขาสปช.คนใหม่แล้วก็โผตำรวจครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นการประชุมกตร.เมื่อวานนี้นะครับมีการเคาะโผในพลตำรวจ163เก้าอี้นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจครั้งที่8/2569ครับมีวาระคัดเลือกแต่งตั้งราชการตำรวจระดับผู้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี69นะครับก็มีผบ.ตร.เป็นผู้ร่วมประชุมด้วยนะครับก็ใช้เวลากว่า19ชั่วโมงก่อนนำรายชื่อเข้าที่ประชุมกตร.เพื่อลงมติเห็นชอบขั้นสุดท้ายครับก่อนเริ่มการประชุมครับนายกรัฐมนตรีอนุทินได้แจ้งว่าวันนี้เจ็บคออาการไม่ดีไม่สบายพร้อมจับที่บริเวณคอขณะที่เวลาประมาณ 17:00 นหลังประชุมผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงครับนายอนุทินก็ได้เรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายในบางตำแหน่งนี่แหละครับแล้วก็ต่อมา 17:57 นายกอนุทินได้เดินทางกลับแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทำหน้าที่ประธานประชุมต่อโดยนายอนุทินกล่าวเพียงสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีก็เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับขอโผตำรวจสะดุดต่ออาวุโสส่งหลายเก้าอี้ป่วนอนุทินเป็นประธานกตร.ถกโผในพล163เก้าอี้เกือบ4ชั่วโมงเผยผลการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์มอบผบตร.เป็นประธานแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการต่อบางตำแหน่งยังไม่ลงตัวเช่นเดียวกับไทยรัฐครับที่พาดหัวกรอบรองบอกว่านายกประธานเคาะโผในพลตำรวจนานกว่า3ชั่วโมงแล้วกลับมอบบิ๊กตายถกแทนนายกอนุทินหัวโต๊ะกตร.เคาะโผในพลศรีกากีระดับรองผบตร.และผู้บังคับการวาระประจำปี69ก่อนประชุมบอกไม่สบายเจ็บคอก่อนเดินทางกลับในช่วงใกล้เกือบ6โมงเย็นแล้วก็บอกสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสมช.ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่ามีการแต่งตั้งมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเลขาธิการสมช.คนใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการรายงานออกมานะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการแต่งตั้งโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชั่วที่ยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เป็นพลเอกชัยพฤกษ์หรือว่าเสปูด้วงก็เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่นะคะเป็นเรื่องของความเหมาะสมแต่ว่านายกบอกวันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะในการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News อีกกรอบนึงนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.แล้วเสร็จแล้วก็มีกรอบเล็กๆเป็นสีหน้าของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วยนะคะเคาะเสปูด้วงเลขาสมช.เชื่อดับไฟใต้ได้อนุทินเผยที่ประชุมสมช.เคาะเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ชี้เหมาะสมงานเชื่อปรับยุทธศาสตร์ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแจงเตรียมนัดครม.พรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่เคาะวันและสถานที่ไม่ยืนยันปรับครม.เวลานี้หรือไม่ด้านจุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลยังแน่นปึกหลังมีข้อกังขาหมอชนน่านร่วมเสวนากับฝ่ายค้านส่วนอีกฉบับนึงค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะแม่ทัพภาคที่4สั่งเข้มครม.สัญจรสงขลาเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ส่วนอีกกรอบหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะเอกนิติลั่นกันยายนใช้เงินกู้ 200,000 ล้านลุยโซล่าภาษีรถเร่งถกเกณฑ์ Data Center อนุทินหึ่มขึ้นบัญชีดำไฮสปีดนัดคุยปม CP ขอสิ้นสุดสัญญาพาณิชย์ทุ่ม 2,000 ล้านอุ้มเกษตรกร DE ย้ำ AI ประโยชน์คนไทยค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับยังหลอกลวงไม่หยุดนะครับแล้วก็ณขณะนี้ตำรวจแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเป้าหมายใหม่ของบรรดาแก๊งคอลจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับแทนที่จะเป็นคนสูงอายุแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้นำในแบงค์นามสมมุติอายุ28ปีนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยชื่อดังครับนำหลักฐานเอกสารทางการเงินรายการการโอนเงินบันทึกข้อความสนทนาและก็ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเลยหลอกลวงโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงห้องพักเอาไปตรวจสอบนะครับรวมเงินที่ให้ไปเสียหายถึง 10,995,000 บาทภายในระยะเวลา3วันนะครับโดยผู้เสียหายอ้างว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อ22สิงหาคมครับมีสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นพนักงานของ AIS แจ้งว่ามีผู้เอาชื่อแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่เลยเพื่อใช้หลอกลวงผู้อื่นหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ให้ไปประสานสภ.เมืองเลยเพื่อไปปิดเบอร์จากนั้นโอนสายให้ชายที่อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองเลยแล้วก็มีการเพิ่มเพื่อนทางไลน์ส่งรูปเอกสารราชการแล้วก็เปิดวิดีโอคอลแต่งเครื่องแบบตำรวจครับเพื่อสอบสวนกันในทางวิดีโอคอลมิจฉาชีพข่มขู่อยู่ตลอดเวลาครับให้เจ้าตัวโอนเงินให้ไปตรวจสอบหน่อยก็เลยต้องโอนไปทำรายการไปถึง11ครั้งไปยังบัญชีม้า6บัญชีรวม ูญเงินอย่างที่บอกไว้นะครับว่า10กว่าล้านบาทเลยแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักศึกษาแพทย์ร้องโดนแก๊งคอตุ๋น11ล้านคู่เหยื่อเป็นสแกมเมอร์ลวงให้โอนเงินไปพิสูจน์นักศึกษาแพทย์ว่าที่ด็อกเตอร์ร้องเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์อ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือแล้วก็ตำรวจเมืองเลยข่มขู่หลอกโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงหอพัก3วันติดรวมสูญเงินไป11ล้านสุดท้ายข่มขู่อิทธิพลเกี่ยวกับบัญชีม้ากำลังส่งคนมาฆ่าปิดปากเลยรีบเพ่นจะขอพักกลับบ้านก่อนรู้ตัวว่าถูกหลอกครับโทรหาสายด่วน AOC 1441กลับแนะนำให้ติดต่ออายัดบัญชีกับธนาคารเองตำรวจเร่งเช็คกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางการเงินเพื่อลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะถ้าหากว่าต่างชาติทำผิดค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเซ็นแล้วนะคะในประเทศต่างชาติส่งกลับได้ใน30วันค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะนายกเซ็นแล้วในประเทศต่างชาติส่งกลับใน30วันชี้บังคับใช้ทันทีนายกลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขความปลอดภัยให้กับสังคมขณะที่โฆษกรัฐบาลเผยทุกหน่วยงานพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีจี้ชิงทอง72บาทที่สระแก้วนะครับตำรวจยังคงระดมทีมเร่งล่าตัวคนร้ายบุกชิงทองกลางห้างดังในสระแก้วครับผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดที่ประกอบขึ้นเองโยนใส่หน้าร้านก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดตู้ในตู้ทองนะฮะทองในตู้ทองรวมทั้งหมด4ถาดน้ำหนัก72บาทครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือเจ้าหน้าที่เองไปพบเสื้อแล้วก็วิกผมของโจรแล้วนะครับกำลังปิดอรันไล่ล่าอยู่นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับมีภาพประกอบด้วยมีภาพเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไล่ล่าโจรบุกเดี่ยวปาระเบิดปล้นร้านทองในอำเภออรัญประเทศสระแก้วครับไปพบเสื้อผ้าไปพบวิกผมแล้วก็ไฟแช็กมีสัญลักษณ์สถานบันเทิงปอยเป็ดกัมพูชาถูกเผาทำลายทิ้งในซอยตรงข้ามจุดเกิดเหตุพาดหัวข่าวครับพบเสื้อวิกผมโจรปล้นทองเผาทำลายทิ้งปิดอรันไล่ล่าตำรวจสระแก้วเร่งไล่ล่าแกะรอยคนร้ายก่อเหตุชิงทองกลางห้างโลตัสอรัญประเทศกวาดสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก72บาทกว่า5ล้านบาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีพบเสื้อลายสก็อตหมวกกับวิกผมลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายใช้ถูกนำไปเผาทิ้งรวมกับกองขยะเร่งตรวจสอบเชื่อคนร้ายชำนาญพื้นที่มากเข้าออกพื้นที่ด้วยความชำนาญเร่งไล่กล้องวงจรปิดติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
0: ส่วนคราวนี้ต้องแสดงความยินดีกับคนไทยนะคะโดยเฉพาะชาวพระราม2ปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเปิดมอเตอร์เวย์M82 ปิดตำนาน7ชั่วโคตรเปิดมอเตอร์เวย์ M82 เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะพี่พัฒน์เปิดมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด24ชั่วโมงเชื่อมกรุงเทพสู่ภาคใต้กำชับดูแลการจราจรและความปลอดภัยเร่งงานส่วนที่เหลือตามแผนมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะ
1: ส่วนกรณีของป้าดากับวัดอดุญญารามนะครับเจ้าหน้าที่เรียกป้าดารอบ2แล้วนะครับถ้าไม่มาจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ว่าในไทยรัฐมีภาพประกอบว่าป้าดาเองก็ยังสู้ไม่ถอยนะครับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาและก็นายวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกเดินสายออกรายการเปิดปากที่ไทยรัฐทีวีครับยืนยันในหลักฐานเดิมทายาทยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดพร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับขณะที่ตำรวจออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2ให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าอดุญญารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับ เรียกรอบ2ไม่มาหมายจับป้าดาเดินสายเปิดใจไทยรัฐมีสิทธิ์ในที่วัดตำรวจจ่อออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าดุนยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับส่วนลูกสมุนอีก9คนและก็อดีตทหารให้เรียกมาพบตำรวจส่วนป้าดายังเดินสายแถออกรายการโทรทัศน์ขณะที่พระครูอดุลศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามแจงเส้นทางการจัดตั้งวัดป่าแล้วก็เสนอสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเป็นไปอย่างถูกต้องครับ
0: มากันที่เรื่องของเนปาลกันบ้างนะคะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมกับภาพใน Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยขนอุปกรณ์เดินเท้ามุ่งหน้าผ่านทางผ่านแดนจีหลงอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของประเทศจีนที่อยู่ติดกับเนปาลเพื่อซ่อมแซมถนนหลังจากน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงฉับพลันจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตและมีการสูญหายจำนวนมากนะคะส่วนในแนวหน้าก็มีภาพประชาชนค่ะอยู่ที่เนปาลก็ต้องยืนอยู่ข้างซากบ้านเรือนที่ปรักหักพังเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะส่งผลทำให้ที่พักอาศัยทรัพย์สินในพื้นที่ถูกทำลายเสียหายพัดพาไปในน้ำหมดเลยนะคะจนทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเตือนออกมาด้วยว่าในอีก3วันข้างหน้าอาจจะมีการทะลักท่วมอีกระลอกนึงค่ะเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่เร่งช่วยได้537คนนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายอื้อวิศวกรจีนภาวะสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบรัฐบาลเนปาลส่งเจ้าหน้าที่13,295นายลุยช่วยทางอากาศ69เที่ยวบินช่วยรอดตายได้อย่างน้อย573คนเน้นกลุ่มเปราะบางสำคัญเป็นลำดับแรกขณะที่ยอดสังเวยทานน้ำแข็งกลุ่มพุ่งถล่มพุ่งสูงอย่างน้อย538รายสูญหายกว่า 1,300 คนรวมนักท่องเที่ยวหลายร้อยจากอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาภารกิจค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากสะพานหลาย10แห่งถนนยาว40กิโลเมตรพินาศยับเยินด้านจีนส่งทีมวิศวกรสำรวจทะเลสาบบริเวณชายแดนทำแบบจำลอง3มิติคาดว่ามีน้ำอีกประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าสู่ทะเลสาบใน3วันมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงพังและเป็นอันตรายค่ะ
1: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีวรสิทธิ์นำกำลังโดป้าสวัสดิ์บุกจับผับจีนย่านห้วยขวางเมื่อเวลา 1:30 นที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวัสดิ์เข้าตรวจค้น577คลับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการต่อมาเวลา 2:20 นาทีพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวนายพลพีกล่าวว่าตนและนายวรสิทธิ์ที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมเพื่อมาให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างไรหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานบันเทิงซึ่งเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมในปี2568แต่ยังคงเปิดบริการอยู่จึงมอบหมายกรมการปกครองส่งสายลับทำการสืบระยะหนึ่งและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยว 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat Alipay เป็นแอปพลิเคชันคนจีนจริงตอนนี้มั่นใจว่ามีนอมินีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยคือผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลม1ชื่อชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งตนไม่รู้ว่าคือใครแต่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้เดินทางมาตนจึงให้ไปดูว่าโจ้ดอสอคือใครน้องเนเน่ถึงบ้านแล้วชาวภูเก็ตต้อนรับอบอุ่นขอใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังไปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้เนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตที่มารอต้อนรับโดยน้องเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มีกำหนดในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569นี้ตามเวลาในไทยขณะที่วันเสาร์อาทิตย์นี้น้องเนเน่จะขอพักผ่อนโดยไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: เดือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลัด3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อย

0: ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะกับรายการนี้ 95.75 เรดิโอโซนดีเจอรสาวหรือเจริญสุขนั่งทำรายการหน้าที่สดๆนะคะทางคลื่นวิทยุอสมทพัทลุงนะคะเจอกันในทุกเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันเสาร์ 8:00 นจนถึง 11:00 นวันอาทิตย์ 8:30 นจนถึง 11:00 นนะคะ5ชั่วโมงครึ่งนะคะกับการติดตามฟังเพลงเพราะๆนะคะในรายการนี้สไตล์ลูกกรุงนะคะมีบทเพลงแรกมาฝากสำหรับ FC ทุกท่านขออนุญาตทักทายไปยัง FC ด้วยนะคะไม่ว่าฟังรายการทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ FC ที่ฟังราย

การนะคะทาง MCOT นะคะวิทยุอสมทพัทลุงนะคะมาที่พัทลุงนะคะฟังได้ทั่วโลกนะคะเดี๋ยวทักทายอย่าง FC ด้วยนะคะที่ฟังรายการที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะ FC ที่ดูรายการนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายมาสายแรกอาจารย์อุษาบุญทองคงนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหลายข่าวด้วยกันนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะต้อนรับกันวันนี้เพื่อความสุขของ FC ทุกท่าน9575เลดี้โซนนะคะ

สียงร้องนะคะของคุณดวงจันทร์ไพโรจน์มานะคะเมื่อสักครู่นี้แววเสียงซึ้งแล้วก็ต่อด้วยขิมังสวัสดิ์นะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณลุงประสิทธิ์บุรันนะคะบอกว่ามีเพลงชอบอยู่2เพลงนะคะที่อยากจะขอวันนี้นะคะนั่นคือรักลิงโง่นะคะสไตล์คุณสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็คุณเบนจามินนะคะรักแท้จากหนุ่มไทยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะต้องสาจรให้นะคะต้อนรับกันวันนี้ขอบุษบาเสียงเทียนของคุณอรีครับนะคะขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวนะคะแล้วก็อาจารย์อุษาบุญทองคงสวัสดีค่ะทักทายมาทาง Facebook Live 2 สายด้วยกันนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียนางสาวสิริมาชูขาวนะคะอายุ65ปีนะคะซึ่งได้เสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาลพัทลุงนะคะแล้วก็คณะเจ้าภาพจากกำหนดการรดน้ำศพวันนี้นะคะที่ชาปนสถานวัดภูผาพิมุกนะคะในเวลา 17:00 นรดน้ำศพนะคะแล้วก็ 18:00 นสวดพระอภิธรรมนะคะจึงขอเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะซึ่งอาจารย์นงนาชูขาวนะคะซึ่งเป็นพี่สาวฝากงานมาเมื่อคืนขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียน้องสาวที่น่ารักด้วยนะคะสำหรับกำหนดการนะคะจะสวดพระอภิธรรมศพแล้วก็ชาปกิจศพนะคะนางสาวสิริมาชูขาวนะคะที่ชาปนสถานวัดภูผาพิมุกนะคะถนนเวชรังสีตำบลขวาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงนะคะกำหนดนะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่30ถึงวัน30สิงหาคมนะคะถึงวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะก็จะมีเข้างานนะคะแล้วก็สวดพระอภิธรรมศพเวลา 19:00 นะคะแล้วก็กำหนดการนะคะในวันอังคารที่1กันยายนนะคะก็จะทำพิธีจับกันกิจจับกันกิจศพนะคะจึงขอเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะผ่านรายการนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียคุณพี่สิริมาชูขาวด้วยนะคะอาจารย์โทรมาเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณพี่เล็กนะคะแล้วก็อาจารย์น้องนาชูขาวขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียน้องสาวของคุณครูน้องนาชูขาวพี่สิริมาชูขาวนะคะสำหรับเพลงนี้เพื่อแสดงความเสียใจนะคะกับการสูญเสียน้องสาวผู้เป็นที่รัก

ุณมากๆนะคะสยบทเพลงนี้มาฝากกันนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็น FC สานะคะพี่แตนนะคะพี่ชุลีพรนะคะช่วยทองด้วยนะคะซึ่งวันนี้น่าจะวันนี้ทราบว่าจะเป็นชาปนกิจศพพี่แตนวันนี้นะคะก็ที่วัดนางลาดนะคะเดี๋ยวสาต้องไปงานนะคะไปรดน้ำศพแล้วนะคะเมื่อวันที่25สิงหาที่ผ่านมานะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียทั้งนางชุลีพรช่วยทองนะคะแล้วก็นางสาวสิริมาชูขาวซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันทั้งนั้นนะคะยังไงก็สำหรับพี่สิริมาชูขาวรดน้ำศพวันนี้นะคะที่วัดภูผาพิมุกนะคะเวลา 17:00 นรดน้ำศพนะคะแล้วก็ 18:00 นสวดพระอภิธรรมศพนะคะจึงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะฝากมานะคะจากอาจารย์ลงหน้าชูขาวนะคะอดีตคุณครูโรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะขอบคุณไปยังผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวนะ

ณนะคะสำหรับพี่สังเกตชูบัวด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะบุษบาเสียงเทียนแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคำสัญญาที่หาดใหญ่น้องสาหยิบเสียงร้องของคุณอริสัจจนนท์มาฝากนะคะขอบคุณไปยังพี่อะไรนะคะพี่มนูนจันทร์สุขศรีด้วยนะคะแล้วก็เพลงลาชูนะคะชูทางใจด้วยนะคะของคุณวินัยพันธุรักษ์แล้วก็ลาชูของคุณสุเทพวงศ์กระเมงนะคะจากกรุงเทพได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้นะคะแล้วก็ทักทายยัง FC หลายสายด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้ค่ะ FC นะคะคุณลุงประสิทธิ์บุหลันบอกว่าเป็นเพลงที่ชอบมาก2เพลงด้วยกัน

คะสำหรับคุณลุงประสิทธิ์บุรันด้วยนะคะหยิบบทเพลงนะคะเสียงร้องของคุณเบนจามินอีกเพลงหนึ่งนะคะคุณลุงประสิทธิ์บอกว่าวันนี้ขอสองเพลงนะขอบคุณมากๆนะคะสายแรกเลยนะคะมอบ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคุณลุงประเสริฐบัลลังก์ด้วยนะคะบทเพลงเก่าๆนะคะอัลบั้มนี้นะคะจะเป็นอัลบั้มที่ถอดมาจากซีดีแผ่นเพลงสมัยก่อนนะคะก็ตั้งแต่ปี2495เลยนะคะสำหรับบทเพลงเก่าๆแบบนี้ขอบคุณคุณลุงประเสริฐบัลลังก์ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงพี่เตชะทองชัยเป็นคุณนะคะมีสบายสวยด้วยขอเนตรนางของพี่เล็กทานินได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะไปต่อเพลงนี้

คุณนะคะแล้วก็ทักทายมานะคะสำหรับหลายๆสายด้วยนะคะขอบคุณไปยัง FC ที่ดูรายการอยู่ด้วยนะคะ0746-15691นะคะเพลงที่ท่านชื่นชอบส่งกันก็มาได้เลยนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะขอเชิญนะคะจะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาตินะคะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงนะคะโรคหลอดเลือดในสมองต้องบอกว่าอัตราการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองนี่เยอะมากๆเลยนะคะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากปัจจัยหลายๆปัจจัยนะคะปัจจัยหนึ่งก็คืออายุที่สูงขึ้นนะคะโอกาสที่เส้นเลือดที่เปราะบางง่ายมากแล้วก็ผนวกกับการป่วยนะคะเป็นโรค NCD นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานซึ่งทำให้เส้นเลือดยิ่งเปราะนะคะเป็นโรคความดันนะคะทำให้ปริมาณเลือดเนี่ยนะคะที่สูบฉีดแรงขึ้นนะคะแล้วก็ผนวกกับเส้นเลือดที่เปราะนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดนะคะแตกในสมองนี่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็พฤติกรรมนะคะโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะคะความเครียดก็เป็นปัจจัยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยเหล่านี้นะคะที่ทำให้สถานการณ์โรคสโตรกนะคะหรือโรคหลอดเลือดในสมองค่อนข้างที่จะเป็นสูงมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเลือดแดงในสมองนะคะจุดสำคัญแตกเนี่ยนะคะโอกาสที่ท่านเสียชีวิตนะคะทันทีทันใดก็มีสูงแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงได้นะคะนั้นการป้องกันโรคนี้นะคะออกกำลังกายนะคะทานอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้เข้มงวดนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเขาเรียกว่า fast track นะคะก็คืออาจจะลิ้นแข็งฉับพลันนะคะหรือปากตกนะคะมุมปากตกนะคะฉับพลันพูดไม่ได้หรือแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งฉับพลันนะคะรีบไปโรงพยาบาลภายใน1ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อลดการเสียนะคะของเซลล์สมองทำให้ลดอาการเป็นอัมพาตแล้วก็การเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการรณรงค์ครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมการกุศลนะคะเพื่อลดนะคะเรื่องของสโตรกสามารถสมัครได้นะคะจนถึงวันที่31สิงหานี้นะคะก็ค่าสมัครนะคะ360บาทนะคะสำหรับเยาวชน7ปีนะคะถึง18ปีนะคะก็240บาท 30% ของเงินรายได้ส่วนนี้นะคะแล้วก็เข้ามูลนิธินะคะเพื่อ เป็นการรณรงค์นะคะการดำเนินการนะคะถามพระราชดำรินะคะแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไปนะคะสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะคะหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะหลายๆท่านร่วมกิจกรรมบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะคะบอกว่าได้สมัครแล้วได้เสื้อแล้วด้วยนะคะก็ยังไงก็สมัครกันนะคะจนถึงวันที่31พรุ่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะไปต่อเพลงนี้ค่ะ

คะสำหรับพี่มนนท์ด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะคำสัญญาที่หาดใหญ่95จะเจอหน้าเลยที่โซน8นาฬิกา45นาทีนะคะไปต่อเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะที่ส่งมาจากกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปเนตรนางนะคะเอฟซีบอกว่าเห็นสบายสวยก็น่าจะฟังเพลงเนตรนางวันนี้แต่งตัวแบบไทยๆหน่อยนะคะส่งเสริมการแต่งตัวแบบไทย

ะคะสำหรับบทเพลงเพราะๆ8:48 นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะรักและคิดถึงนะคะที่ฝากกันมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่ามอบไปกับคุณพ่อซึ่งพ่อเนนได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะคงคิดถึงพ่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะสวัสดีครับพี่อ๋อขอบคุณมากมากเดี๋ยวซีมาทักทายกันเลยขอบคุณมากมากนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปต่อเพลงนี้เลยนะคะซีบอกว่าวันนี้ดีเจใส่สบายนี่นะคะไม่คิดถึงเพลงนี้ขอบคุณค่ะลองฟังดูนะคะชื่อเพลงเนตรนางนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะขอบคุณค่ะ

สำหรับพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลนะคะสาก็ฟังท่อนไหนคะที่บอกว่าสบายอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะกับเพลงนี้เนตรนางนะคะเสียงร้องพี่เล็กธานินแล้วก็ไปต่อเสียงร้องพี่เล็กเพลงที่สาต้องมอบพิเศษด้วยสำหรับพี่สมน์นะคะสวัสดีค่ะน้องสาเพราะว่าสาจำได้ว่าพี่สมน์ชอบอัลบั้มนี้เสียงร้องพี่เล็กค่ะแต่ร้องเพลงคุณสุรพลสมบัติเจริญมอบพิเศษหัวหน้าพี่สมน์นะคะขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะพี่สมน์เนี่ยว่าน้องสาเนี่ยรู้ใจจริงๆ

9:55 นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะหลายๆสายที่ฟังรายการอยู่นะคะ FC บอกว่าฟังรายการอยู่ที่มุกดาหารจ้าไปเที่ยวเหรอคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณไปยังอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะดูรายการอยู่ที่กรุงเทพพี่วไรนะคะจากราชบุรีไพรกรรมเดี๋ยวสักครู่น้องสาต่อได้เลยนะคะแล้วก็ FC นะคะบอกว่าพ่อสมเกียรติในชอบเสียงร้องคุณกุ้งเดี๋ยวจะต่อให้คุณกุ้งอีกเพลงหนึ่งนะคะขอบคุณพี่สุมนด้วยคุณเป็นปิติกันตับปิตินะคะจังหวัดตรังนะคะขอบคุณค่ะฟังรายการอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นิยมด้วยนะคะแล้วก็บริษัทนะคะโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็คุณสุวารีด้วยนะคะ FC นะคะน้องตุ้มนะคะอดีตนะคะพยาบาลโรงพยาบาลพัทลุงนะคะแล้วก็พี่วรรณยาจิตนูนนะคะขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะจากจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวรักเล็กคิดถึงหาซีดีแป๊บนึงนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงไพรกรรมนะคะ

ขออภัยด้วยนะคะสาวก็โดนเอ๊ะทำไมเพลงมันก็แปลกๆอยู่นะคะ95.75 เลยเดี๋ยวเพลงนี้ค่ะขออภัยขอบคุณค่ะ FC นะคะที่จังหวัดราชบุรีนะคะฝาก

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับพี่วไลด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะจะหยิบเสียงร้องนะคะให้กับ FC นะคะที่ฟังรายการอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับกำหนดการรดน้ำศพนะคะนางสาวศิริมาชูขาวอายุ65ปีนะคะที่ชาปนกิจสถานวัดภูผาพิมุกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้ค่ะเวลา 17:00 นะคะรดน้ำศพแล้วก็ 18:00 สวดพระอภิธรรมนะคะซึ่งคณะเจ้าภาพนะคะขอเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะหากไม่ได้มาเชิญได้ด้วยตัวเองนะคะก็ฝากผ่านรายการนี้นะคะข่าวทุกชั่วโมงมาแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจเมืองสงขลาตั้งด่านตรวจเข้มหลังยังคงเกิดเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงใกล้เข้าสู่การประชุมครม.สัญจรยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ตำรวจภูธรเมืองสงขลาระดมกำลังปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจนะถึงอำเภอเมืองขาเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาสกัดกั้นกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในช่วงที่ยังคงเกิดสถานการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายวันและยังเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนในจังหวัดสงขลาทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพันตำรวจเอกกิรติเตวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระบุว่าการตรวจสกัดนั้นจะหมุนเวียนไปยังทั้ง4มุมเมืองเน้นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองซึ่งจะมีการเพิ่มความถี่มากขึ้นทางนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนและทำความเข้าใจประชาชนที่สัญจรเนื่องจากอาจจะไม่สะดวกแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนอกจากการตั้งด่านตรวจสกัดแล้วจังหวัดสงขลายังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้านอย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงการประชุมครม.เสร็จสิ้น1กันยายนที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ชาวบ้านบ้านปากนายที่จังหวัดน่านเดือดร้อนหนักเศษสวะกิ่งไม้ขยะทะลักเต็มแม่น้ำน่านยาวหลายกิโลเมตรกระทบเรือข้ามฟากวันหมักหมมเน่าเหม็นจี้หน่วยงานเร่งแก้ไขรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ชาวบ้านบ้านปากนายตำบลนาทนงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเศษสวะซากกิ่งไม้และขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลมากับกระแสน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำหลากส่งผลให้เศษซากสวะและวัสดุเหล่านี้ลอยมาติดสะสมและแน่นเต็มท้องน้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางเรือของชาวบ้านที่ปากนายซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเดินเรือรวมถึงโป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังและเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเศษไม้ขนาดใหญ่เข้าไปพันกับเรือหรือเครื่องยนต์นายเขมรัตน์แย้มขยายเจ้าของแพปากนายสุดเขตประเทศน่านเปิดเผยว่าเศษสวะและขยะที่ไหลมากับน้ำมีปริมาณมากกว่าปกติและยังคงสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บและกำจัดอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านรวมถึงระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในพื้นที่รรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ลำน้ำอูนน้ำสงครามในจังหวัดนครพนมวิกฤตเกินความจุท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่ที่จังหวัดนครพนมถึงแม้ระดับน้ำคงลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ล่าสุดน้ำคงอยู่ที่ระดับประมาณ9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวังประมาณ2เมตร40เซนติเมตรคือ12เมตรแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอชายแดนติดน้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมจากปัญหาน้ำรอระบายส่วนลำน้ำสาขาสายหลักมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนยังคงวิกฤตมีมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมพบมีนาข้าวได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมกว่า 98,000 ไร่หนักสุดที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำอูนและลำน้ำสงครามซึ่งไหลมาสมทบที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำเอ่อล้นเพราะไหลระบายลงน้ำโขงช้าโดยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบนาข้าวมีน้ำท่วม 52,000 ไร่รองลงมาคืออำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่คาดว่าจะ

0: ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทั้งนี้ชลประทานนครพนมยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเพื่อระบายน้ำลงน้ำโขงโดยคาดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

สวัสดีค่ะกลับมาต้อนรับค่ะส่วนชั่วโมงที่2นะคะกับเพลงนี้ขออนุญาตที่จะเปิดเสียงร้องคุณกุ้งนะคะรักและคิดถึงนะคะของโอเวชั่นเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวยังไงก็เอาเพลงอื่นแทนนะคุณประชาแหวงวันขอบคุณค่ะสำหรับเอฟซีเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยชอบเพลงนะคะของคุณกุ้งนะคะก็เปิดนี้ลูกกันชอบเพลงรักและคิดถึงพ่อชอบคุณกุ้งนะคะก็เลยบอกว่าคิดถึงพ่อสมเกียรตินะคะอาจารย์สมเกียรตินะคะโรงเรียนท่ามิหลำซึ่งท่านก็ได้จากไปหลายปีแล้วนะคะลูกสาวคิดถึงนะคะก็เลยมอบเพลงนี้นะคะมาจะได้คิดถึงพ่อขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านด้วยที่ติดตามฟังรายการ95 Lady Zone นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง SCG Home ด้วยแล้วก็เชิงวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโอมากนะคะปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เหล็กต่างๆในเครือ SCG เนี่ยนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะสินค้าเกรด A สินค้าคุณภาพนะคะมาชมกันได้แล้วก็คุยกับผู้ประกอบการได้ช่างได้นะคะว่าเราจะสร้างบ้านนะคะในงบประมาณที่มีก้อนนี้ก้อนหนึ่งค่ะเพื่อให้ความพึงพอใจในการสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์อย่างพึงพอใจสูงสุดเลยนะคะมาที่ SCG Home นะคะเราจะคัดสรรวัสดุการก่อสร้างที่มีคุณภาพให้ท่านในราคาในวงเงินที่จะทำให้ท่านไม่บานปลายในเรื่องของการสร้างบ้านมาได้เลยนะคะที่ SCG Home หรือชิมเงินวัสดุก่อสร้างเจ้าเดียวกันค่ะเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้างครบอุปกรณ์งานช่างครบเลยนะคะที่นี่ขอบคุณไปยังพี่อนันต์พี่สันสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงของฝากจากพัทลุงอย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนซึ่งก็เปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่1ขวบ8เดือนนะคะสามารถส่งมาเข้าเรียนนะคะเตรียมอนุบาลได้เลยนะคะแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนะคะอนุบาลเลวดีอาเซียนนะคะเรามีครูที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะทั้งครูภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังคณะผู้บริหารของโรงเรียนเลวดีพัทลุงเลวดีศึกษาที่ป่าพยอมเลวดีที่ควนขนุนเลวดีที่ส้มตรีแล้วก็เลวดีอาเซียนด้วยนะคะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะทั้งเป็ดสาขาเจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชถือบัตรทองนะคะสามารถใช้บริการได้ที่การเภสัชทั้งเป็ดสาขานะคะสาขาป่าพยอม

ะสาขาควนขนนสาขาแม่ขลีสาขาลัตการที่หาดใหญ่นะคะสาขาท่าศาลานครศรีธรรมราชสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลสาขาถนนใบพัดพัทลุงสาขาเขาชัยสนสาขาถนนราเมศพัทลุงสาขาอำเภอสะเดาสงขลาแล้วก็สาขาอำเภอบางแก้วนะคะ11สาขาด้วยกันขอบคุณไปยังผู้บริหารนะคะการเภสัชด้วยนะคะแล้วก็อุปถัมภ์การช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยบริการซ่อมรถยนต์รวมทั้งบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเรื่องของระบบไอทีปรึกษาเรา0883994050 FC นะคะบอกว่าฟังรายการที่จังหวัดมุกดาหารเข้าไปดูแผนที่มุกดาหารนี่อยู่ติดริมโขงหรือเปล่าหยิบเพลงนี้มาฝากนะคะเพราะพิเศษด้วยสำหรับ FC ที่มุกดาหารนะคะต้องไปอีสานเศร้าเลยนะ

ากนะคะสำหรับเซตที่จังหวัดมุกดาหารด้วยนะคะพอเซอร์ดูนะคะจริงๆแล้วนะคะก็บอกว่าแม่น้ำโขงนะคะบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นการละลายน้ำแข็งนะคะมาแล้วก็หิมะนะคะมาจากที่ราบสูงทิเบตนะคะบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะคะในเขตปกครองของทิเบตนะคะมณฑลมณฑลชิงไห่นะคะประเทศจีนด้วยนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกนะคะที่ทานน้ำแข็งนะคะละลายเนื่องจากว่าไม่ใช่ภาวะแผ่นดินไหวนะคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงนะคะทำให้ทานน้ำแข็งเนี่ยนะคะละลายนะคะแล้วก็ตกลงมานะคะแล้วก็อยู่ในทะเลสาบทำให้เหมือนกับว่าเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะปกป้องได้นะคะทำให้ต้องเสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็500กว่ารายแล้วนะคะที่เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์น้ำหลากนะคะที่ทิเบตนะคะแล้วก็มีผู้สูญหายอีกพันกว่าคนนะคะสถานการณ์นี่รุนแรงมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วก็บอกว่าพอทานน้ำแข็งนะคะก็จะมารวมกันนะคะเป็นสายน้ำนะคะนั่นคือจุฬาเทกูลนะคะน้องสาวเปิดเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่ติดตามฟัง

0: เห็นข่าวเหตุการณ์นะคะที่ทิเบตแล้วนะคะทำให้มีความรู้สึกว่าสงสารมากๆเลยนะคะเหตุการณ์เหมือนกับโลกจากเหมือนกับภาพยนตร์นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะคะที่ทำให้มีผู้สูญหายนะคะที่ยังหาไม่เจอนะคะตอนนี้ก็อีกนะคะพันกว่าคนด้วยกันนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ชาวทิเบตเองนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเหตุการณ์นี้นะคะบางทีธรรมชาติก็จะกลับมาทำร้ายเรานะคะเหมือนหลายๆพื้นที่นะคะในสถานการณ์บ้านเรานะคะเพราะนั้นต้องดูแลนะคะเรื่องของธรรมชาติด้วยนะคะโลกร้อนเกินไปก็จะมีผลนะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะ9:26 นะคะสฝากขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่นะคะขอบคุณค่ะ
1: Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข
2: 4Home อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้เครือเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7 สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
3: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
4: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
4: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
5: Network of the Future
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10 คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20 ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
0: ขอบคุณมากๆนะคะยังอู่พัฒนาการช่างด้วยนะคะช่างโดนก็มีช่างนะคะฝีมือเยอะมากนะคะแล้วก็งานสวยงานดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังช่างโดนด้วยนะคะทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือนะคะราคาที่เป็นมิตรภาพมากๆนะคะมาได้ค่ะที่ถนนพัฒนานะคะอู่พัฒนาการช่างขอบคุณมากๆนะคะไปต่อเพลงนี้ FC บอกว่าอยากฟังนักร้องผู้หญิงขับร้องเมื่อสักครู่นี้สะเปิดของคุณวินัยไปแล้วนะคะแต่ว่า FC บอกว่าอยากฟังนักร้องผู้หญิงเพลงนี้ค่ะถ้าเป็นนักร้องผู้หญิงก็จะเป็นเสียงร้องของน้องไก่พนิพานะคะขอบคุณพี่วิเชียรด้วยนะคะขอเพลงคู่1 เพลงครับขอบคุณค่ะสักครู่นะคะ

้วยนะคะกับเพลงนี้ชื่อทางใจขอเป็นนักร้องผู้หญิงค่ะเสียงร้องของน้องไก่พันิพานะคะขับร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ขอเพลงคุณพัชราแวงวันนะคะแต่ว่าหยิบเสียงร้องคุณกุ้งไปนะคะก็เลยหยิบบทเพลงนี้มาแทนนะคะสำหรับ FC นะคะที่ชื่นชอบคุณพัชราแวงวันนะคะแต่ด้วยเพลงนี้นะคะอัลบั้มขวัญกรุง

0: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
1: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
2: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: คุณธรรมนำความรู้
1: นะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะในชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะตรงข้ามกับโลตัสเยื้องๆกับโลตัสพัทลุงนะคะแล้วก็ชิงเงินสุดก่อสร้างนะคะที่นี่นะคะเรื่องของวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์นะคะในเครือ SCG นะคะแล้วก็เหล็กต่างๆมาตรฐานคุณภาพอกนะคะซึ่งเราการันตีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ SCG Home แล้วก็ชิงเงินสุดก่อสร้างนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลงด้วยนะคะปั๊มปตท.ลายสาขานี่มีร้านร้านขนมลุงนะคะถ้าได้ซื้อเป็นของฝากกันได้แม้เติมน้ำมันนะคะยังไงมองหาป้ายร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้รับประกันได้เลยนะคะว่าอร่อยจริงๆนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนการเภสัชทั้งเศรษฐสาขาถือบัตรทองใช้บริการได้ที่การเภสัช32อาการฟรีนะคะเป็นเสมือนหน่วยบริการนะคะเพื่อลดความแออัดนะคะโครงการลดความแออัดจะป่วยไม่สบายเล็กน้อยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะมาที่การเภสัชได้เลยนะคะขอบคุณนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณไปยังพี่วิเชียรด้วยนะคะพี่วิเชียรบอกว่าอยากฟังเพลงคู่นะคะเดี๋ยวสาจัดให้2เพลงนะคะเพราะว่าเวลาจัดเพลงคู่เนี่ยจะต้องจัด2เพลงด้วยกันค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะมาพิเศษพี่วิเชียรด้วยนะคะเสียงร้องพี่ตั้มฉลามเทพชัยนะคะกับคุณผู้ชมชายนะคะ

บคุณมากมากนะคะหยิบบทเพลงคู่มา2เพลงด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วสารเวลาว่างๆบ้างนะคะก็จะร้องเพลงในซามูรี่นะคะซึ่งก็ร้องไปนะคะแล้วก็ FC นะคะบอกว่าน้องสาพี่เป็นเจ้าของร้านครัวแม่พัทลุงนะอ๋อพี่หมอเห็นไหมบางทีเราก็ได้เจอนะคะคนที่เรารู้จักด้วยนะคะแล้วก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะคะสาร้องเพลงอยู่นะคะแต่ว่าระบบมันก็ลิงก์ไปว่าเรากำลังร้องเพลงกับคนที่อเมริกานะก็เห็นหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนที่เนเน่นะคะไปที่อเมริกานะคะที่ไปแสดงนะคะไลฟ์โชว์นะคะไลฟ์เจริญสดนี่นะคะก็เห็นเขาเนี่ยเป็นแกนหลักนะคะในการที่จะระดมนะคะคนไทยเนี่ยนะคะไปเชียร์น้องเนเน่นะคะยังไม่ได้ทักทายเลยใช่คนที่สาร้องเพลงอยู่ด้วยน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียดีใจด้วยนะคะกับการชนะนะคะGolden Brother นะคะของน้องเนเน่นะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะข่าวทุ่นชั่วโมงนะคะก็เห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ทีมจากภูเก็ตนะคะประชาชนมาต้อนรับน้องนะคะกลับภูเก็ตกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าเราเสียน้ำตานะคะกับน้องเนเน่น้ำตาด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่าน้องเขาเก่งจริงๆนะคะพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าน้องก็คงได้ไปได้สวยเลยนะคะแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับเว็บซีด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเสียงร้องคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงคืนสุดท้ายนะคะเป็นเพลงประกอบละครเดี๋ยวสายหยิบบทเพลงประกอบละครสัก2เพลงแล้วก็เดี๋ยวไปที่เกาะ4เกาะ5บริษัทสยามเนตอยากบอกว่าคิดถึงเสียงร้องคุณนิตยาบุญสมเนินต่อด้วยเพลงนี้นะคะชื่อเพลงคืนสุดท้ายจิตนนท์ค่ะขอไปด้วยจากขอเชิญสนนะคะ

0: นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงคืนสุดท้าย FC นะคะ
1: เป็นคืนสุดท้ายของเรา
0: ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับบทเพลงนี้95เลยที่สุดเป็นเพลงประกอบละครนะคะซึ่งอารมณ์เพลงนี้ก็ยังเป็นเหมาะที่จะใช้ในการประกวดร้องเพลงนะคะขอที่จะไปอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงของอัลบั้ม Exact นะคะเพลงนี้เพราะมากเสียงร้องคุณมาริวันเจมิน่านะคะซึ่งเป็นเพลงคล้ายๆกับเพลงคืนสุดท้ายเพลงนี้ชื่อเพลงเธอผู้เดียวนะคะมอบอีกเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวคนสุดท้ายจากพี่น้อยจากกรุงเทพขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะที่สุดของหัวใจ

เธอผู้เดียวนะคะแล้วก็ FC นะคะบอกว่าขอเพลงมงกุฎดอกส้มมาด้วยนะคะเดี๋ยวขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็ที่สุดของหัวใจด้วยคนสุดท้ายของอัศนีวสันต์จากกรุงเทพด้วยนะคะขอบคุณ

จากไหนคะจากบริษัทสยามเน็ตนะคะขอบคุณมากๆนะกับเพลงอยากบอกว่าคิดถึงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งซัฟฟ้าขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะ SG Home นะคะชิ้นงานวัสดุก่อสร้างนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังการเภสัชทั้ง11สาขาจะป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยส่งท้ายเพลงนี้นะคะอยากบอกว่าคิดถึงถ้าไม่จบบริบูรณ์ขออภัยด้วยนะคะ

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือDITP สานต่อพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกดันผ้าชุมชนสู่ตลาดโลกชูดอนกอยบนเวทีเอเชียนเกม2026นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า DITP ให้ความสำคัญกับการสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยให้สามารถพัฒนาอย่างร่วมสมัยควบคู่กับการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนโดย DITP มีบทบาทในการนำศักยภาพผ้าไทยและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบการสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศการที่ผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ภายใต้การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีถือเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและคนไทยและเป็นอีกภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไทยจากท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติได้เมื่อได้รับการต่อยอดผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสใหม่ให้กับผ้าไทยในตลาดโลกรัฐบาลมอบความสุขบุคลากรทางการศึกษาปลดล็อกระบบย้ายครูคืนตำแหน่งเกษียณ 7,000 อัตราทดแทนขาดแคลนครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศได้อนุมัติมาตรการ3หลักด้านหลักโดยเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยจัดสรรอัตราว่างงานผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2,568 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียนลดภาระงานครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ยังปลดล็อกระบบการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมในกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างได้เพื่อให้การช่วยจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทำได้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบสิทธิพิเศษให้ครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่งออกมาตรการลดเวลาขอให้มีการเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือ3ปีเพื่อตอบแทนความเสียสละของครูรัฐบาลเผยลงทุนจริงโครงการ BOI ครึ่งปี69พุ่ง 27% แต่ 335,000 ล้านสร้างคนไทยมีงานกว่า 630,000 ตำแหน่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามผลการส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญกับเม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี69มีเงินลงทุนจริงกว่า 535,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะไตรมาส 2ที่มีเงินลงทุนจริงกว่า 250,000 ล้านขณะที่การลงทุนได้รับการส่งเสริมจากการจ้างงานซึ่งเป็นคนไทยกว่า 360,000 ตำแหน่ง 630,000 ตำแหน่งมากกว่าร้อยละ 60 เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCBฮาร์ดดิสก์ไรต์ความจุสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสะท้อนการต่อยอดฐานการผลิตเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: แอร์เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

วัสดีค่ะทักทายมานะคะขอบคุณมากๆสำหรับ FC ที่ซอย13ถนนราเมศนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งบทเพลงกันเข้ามาขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะขอที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆนะคะเพื่อเชื้อชูนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็คณะผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูของโรงเรียนเรวดีคณะผู้บริหารด้วยนะคะวันนี้ค่ะโรงเรียนเรวดีพัทลุงนะคะส่งกำลังใจให้กับลูกๆนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนะคะในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะคะทักษะภาษาอังกฤษนะคะชิงแชมป์ระดับภาคใต้ครั้งที่30นะคะ English Course นะคะ30ที่โรงเรียนศรีธรรมราชนะคะที่นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนักเรียนนะคะกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงกันนะคะแล้วก็รอแชมป์ระดับภาคใต้ด้วยเพื่อชิงแชมป์ระดับภาคใต้ด้วยนะคะน้องสาวก็ได้ทีเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งลูกนะคะหลาน2คนนี้เรียนคอร์สหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วยนะคะคณะผู้บริหารก็บอกว่ายินดีมากๆเลยนะคะที่จะรับนะคะลูกหลานน้องสาวนะคะเข้ามาเรียนที่นี่นะคะคือจริงๆแล้วการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเลวดีเองนะคะก็เน้นมากๆเลยนะคะในการที่จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้เป็นข้าพเจ้าแชมป์นะคะชิงแชมป์ระดับภาคใต้ด้วยนะคะก็ขอให้น้องๆนะคะได้แชมป์กลับมานะคะแล้วก็ขอบคุณคณะผู้บริหารของโรงเรียนเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อเสริมสร้างทักษะนักเรียนนะคะในการที่จะได้แชมป์นะคะภาษาอังกฤษนะคะระดับภาคใต้ให้เป็นขวัญกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะคะของลูกๆหลานๆนะคะโรงเรียนเลวดีพัทลุงด้วยค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะจากบริษัทสยามเนสพิสาเปิดนี้เพลงนี้ต่ออีกเพลงหนึ่งนะคะ

ก็เลยหยิบบทเพลงนี้นะคะชื่อเพลงคนละมุมโลกนะคะเสียงร้องคุณณัฐยาบนสงเนินมาฝากกันขอบคุณพี่พิลมด้วยนะคะพี่พิลมสวัสดีค่ะพี่พิลมนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงรักเธอเท่าฟ้าสยิบสไตล์กล่อมทุ่งพันล้านพิงเป็นเตอร์มาฝากนะ

ิบพิงแพนเตอร์มาฝากกันนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับ FC ด้วย95.75 เลยที่ชมพี่นิคมนะคะฝากเพลงพิษรักลมสวัสดิ์คู่ทาสเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้นะคะขอบคุณที่ส่ง FC ส่งมาใน Messenger นะคะก็ได้มาดูนะคะใน Messenger นี้นะคะก็เลยได้เห็นนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายยัง FC ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะพี่วิเชียรยะลาติดตามนะครับยังไงก็คิดถึงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับพี่วิเชียรนะคะที่จังหวัดยะลาพี่ศิวะศรีชายนะคะไม่รักไม่ว่าเสียงร้องคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาได้ค่ะพี่นันในตลาดสดพัทลุงนะคะสวยจังสบายพี่ขอส่งกำลังใจนะคะสำหรับทุกคนด้วยเพลงอย่ายอมแพ้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมงกุฎดอกส้มนะคะจากกรุงเทพนะคะแล้วก็หลายๆเพลงนะคะวอลลุ่มจูบด้วยนะคะ95.75 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะไปต่อเพลงนี้

พลงหนึ่งนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะสามไม่ได้เปิดให้กับพี่สุคนนะคะขออภัยด้วยวันนี้ก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะพอติดเพลง FC นะคะสามรู้สึกว่ายังติดอยู่ในใจเมื่อเพลงนี้นะคะ

พี่สุคนนะคะแล้วก็มีหลายๆเพลงนะคะที่ยังค้างอยู่นะคะวอลลุ่มจูบด้วยนะคะอาจารย์อุตสาฝากมานะคะฟังเสียงร้องต้นฉบับเลยนะคะของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณค่ะเพชรซีบอกว่าอยากฟังเพลงประกอบละครมงกุฎดอกส้มนะคะจากกรุงเทพขอบคุณค่ะ

0: ว่าเพลงหลายเวอร์ชันนะคะกับเพลงมงกุฎดอกส้มถ้าถามนักจัดรายการนะคะเอ๊ะเพลงนี้ทำไมเราไม่คุ้นเลยไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเสียที่กรุงเทพด้วยนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงมงกุฎดอกส้มนะคะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆก็ได้นะคะทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นนะคะ95.75 เลดี้โซนจริงๆแล้วต้องฟังเสียงร้องของคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่หนึ่งนะคะอสมทพัทลุง95.75 เลดี้โซนขอบคุณนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปยัง SCG Home ด้วยในเครือชิมเงียบสะดวกก่อสร้างนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยนะคะ
1: อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง

0: ากชุมชนป่าสายส้มปริรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กได้ฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มาก

0: แฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
2: ขอบคุณมากๆนะคะยังการเภสัชด้วยนะคะสาขาโฆษสนถนนราเมศบางแก้วสะเดานะคะเพิ่มมี4สาขานะคะถือบัตรทองใช้บริการได้นะคะที่การเภสัชไปขึ้นทะเบียนก่อนนะคะ32อาการเนี่ยสามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาร้านการเภสัชได้เลยนะคะเราขึ้นทะเบียนกับสปสช.นะคะเพื่อเป็นหน่วยบริการลดความแออัดในสถานบริการภาครัฐนะคะขอบคุณไปยังคณะผู้บริหารของการเภสัชด้วยนะคะ

เสียงร้องนะคะของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์มาฝากกันว่าลมจูบนะคะนานๆฟังทีก็มีความสุขขอบคุณมากๆนะคะจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะเวลาสาเปิดเนี่ยสาจะไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังเนื้อเพลงเลยนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะอดีตสาธารณสุขอำเภอนะคะไปเจอสาที่สำนักงานนะคะก็เลยร้องเพลงนี้ให้สาฟังนะคะโอ้ภาษาเพลงนี้สวยจริงๆเลยนะคะกับเพลงนี้ว่าลมจูบนะคะไพเราะมากๆค่ะขอบคุณนะคะพี่ศิวะไปต่อเพลงนี้สยิบอัลบั้มเก่าของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาฝากนะคะสว่าลำเป่าอัลบั้มเก่าเนี่ยคุณธนงศักดิ์เสียงดีมากๆค่ะ

ำหรับพี่ศิวะศรีชัยด้วยนะคะกับเพลงนี้คุณธนงศักดิ์นะคะสหยิบอัลบั้มเก่ามาฝากนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้กำหนดการรดน้ำศพนะคะนางสาวสิริมาชูขาวนะคะซึ่งพี่เขาทำงานที่ TOT มาก่อนนะคะที่ชาปนสถานนะคะวัดภูผาพิมุขนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:05 น.นะคะรดน้ำศพนะคะแล้วก็ 18:00 น.สวดพระอภิธรรมขอเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะขออภัยหากไม่ได้เชิญมาด้วยตัวเองนะคะด้วยคณะเจ้าภาพขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียพี่สิริมาชูขาวนะคะแล้วก็มีกำหนดงานนะคะจะเข้างานวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันจันทร์แล้วก็ในวันอังคารที่1 กันยายนนะคะก็จะทำพิธีชาปนกิจศพนะคะที่วัดภูผาพิมุขนะคะถนนเวชรังสีตำบลขวาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงนะคะก็ขอเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียไปที่จังหวัดยะลาสะขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าหยิบเพลงเศร้าๆแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่คุณสันสุราลัยขับร้องให้กับเป็นเพลงเกี่ยวกับยะลานะคะพี่วิเชียรค่ะเพลงนี้เศร้าไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเพลงนี้อะไรสาวยะลานะคะมอบพิเศษพี่วิเชียรที่จังหวัดยะลาดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัย

0: เศร้าๆนิดนะคะแต่ว่าเพลงนี้คุณสันสุราลัยนะคะจะแต่งไว้2จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งจะเป็นดนตรีเศร้าๆนะคะขอบคุณนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่วิเชียรนะคะจากจังหวัดยะลาขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปคนสุดท้ายค่ะ
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
3: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
3: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร
4: 0883994050 Network of the Future
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
0: คุณมากๆนะคะว่ายังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะแล้วก็บ้านขนมลุงที่ปั๊มปตท.นะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะมองหาป้ายร้านบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็ซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะขอบคุณบริการเภสัชทั้งสื่อสาขาอุปัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนแล้วก็วันนี้ค่ะนักเรียนโรงเรียนเรวดีพัทลุงนะคะในเครือในกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเรวดีพัทลุงค่ะเขาส่งเด็กๆนะคะนักเรียนนะคะไปร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้นะคะครั้งที่30ณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้น้องๆลูกๆนะคะได้แชมป์ระดับภาคใต้กลับคืนมานะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะของครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะรวมทั้งชาวจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะขอแสดงความกำลังใจล่วงหน้ากันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปต่อเพลงนี้ขอบคุณพี่น้อยด้วยค่ะวันนี้ฟังสไตล์คุณอัศนีวสันต์โชติกุลชื่อเพลงคนสุดท้าย

่น้อยมานะคะในสไตล์เพลงสตริงนะคะขอบคุณพี่น้อยด้วยนะคะจากกรุงเทพแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะ FC ในตลาดพัทลุงนะคะบอกว่าส่งกำลังใจนะคะสำหรับทุกๆคนด้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็บทเพลงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราเนี่ยมีพลังนะคะที่จะต่อสู้ต่อไปนะคะกับเพลงอย่ายอมแพ้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะไปยังพี่นันด้วยตลาดสดพัทลุงนะคะแม่ค้าแม่ขายด้วยนะคะเศรษฐกิจอาจจะทำให้เราฝืดเคืองนะคะธุรกิจการค้าการขายก็ซบเซานะคะหลายๆพื้นที่เนาะก็อย่ายอมแพ้นะคะสู้ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังทุกท่านด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้เพลงที่ค้างอยู่สาขอยกเป็น

บางครั้งนะคะความผิดพลาดเนี่ยนะคะจะเป็นบทเรียนให้เรานี่โตขึ้นนะคะทุกอย่างนะคะวิกฤตก็จะเป็นบทเรียนให้เรานี่โตขึ้นเพราะนั้นมันอยู่ที่เราจะวางแผนนะคะหรือวางกำลังใจนะให้เรามีความรู้สึกว่าเราเข้มแข็งพอนะคะที่จะฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะพลังใจเท่านั้นสำคัญที่สุดค่ะก็นะคะสถานการณ์นะคะต่อไปก็อาจจะดีขึ้นนะคะเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะก็พยุงนะคะในช่วงภาวะเงียบเหงานะคะทางด้านเศรษฐกิจไปให้ได้นะคะสำหรับขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกท่านขออภัยที่เพลงไม่จบไม่หมดนะคะหลายๆเพลงยังค้างอยู่ขอบคุณนะคะอย่าง SCG Home ชิลเนลสุดุก่อสร้างขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.ก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้ขนมอร่อยมากๆนะคะบ้านขนมลุงขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงการเกษตรทั้งส่วนสาขาอู่พัฒนาการช่างถนนกิจการพิเศษแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสาต้องลาไปแล้วนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขเจอกันใหม่ในวันพรุ่ง

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงและสกัดกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบในเวลา 5:32 นาทีแต่ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำสกัดได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายออกประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากควันและกลิ่นไหม้จากกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำได้แก่สวมหน้ากาก N95

0: หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่หรือต้องเดินทางผ่านบริเวณใกล้เคียงเพื่อกรองฝุ่นควันและสารพิษในอากาศปิดอาคารบ้านเรือนให้มิดชิดปิดประตูหน้าต่างและช่องลมของอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟกลิ่นไหม้พัดเข้ามาสะสมในอาคารและเปิดเครื่องฟอกอากาศหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและงดการมุงดูเหตุการณ์เพื่อลดการสูดดมมลพิษนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ทันทีณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบบน้ำเงินชี้กงสว.จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สั่งสมความต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานายณัฐพงษ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเหมือนกับตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการทวงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนี้องค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้ตนเองคิดว่าหนึ่งในหมุดหมายสำคัญมีเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันคิดว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสียงว่าอยากได้ระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นกินอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะมาผลักดันร่วมมือกันขณะที่อภิสิทธิ์รับกังวลสภาพการเมืองปัจจุบันแต่ไม่กังวลการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าตนนั้นขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านว่าเอาประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนและที่ตนตอบรับเพราะจะได้พิสูจน์ว่าที่นายกพูดความจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนอร่อยหรือไม่ซึ่งตนเลยตอบไปในที่สุดตนไม่ได้พิสูจน์แต่ก็ตกปากรับคำนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้ให้กำลังใจทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ดูว่าฝีมือฝ่ายค้านมีฝีมือหรือไม่ถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและที่ต้องให้กำลังใจเพราะแม้ถึงทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ยอมรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเราจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือทำไมค้านอย่างเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงถ้าเวลาดูการทำหน้าที่ในสภากฎหมายต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้คะแนนไม่ได้คัดค้านดังนั้นต้องรับรู้บทบาทของฝ่ายค้านในเวลาที่เห็นต่างนั่นคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์

0: บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: M-Hot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
2: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

เป็นบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกถ้าเราพูดคำนี้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมันฟังดูน่ารักเชียวแหละเป็นคนที่สำนึกรักบ้านเกิดเนาะแต่ถ้าคนอื่นมาพูดใส่เราอะเรารู้สึกไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่อย่างเช่นอ๋อก็มันคนบ้านนอกอะอย่างเงี้ยฟังดูไม่น่ารักแต่ถ้าเกิดเราพูดด้วยตัวเราเองเนี่ยอ๋ออยากกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยพี่อ้อยว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์เฉพาะที่น่ารักบ่งบอกถึงคนที่มีอารยธรรมมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นนะแล้วก็ดูจริงใจพี่อ้อยรู้สึกแบบนั้นนะคะพี่อ้อยว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยพี่อ้อยมักจะไม่ได้เรียกว่าเขาว่าคนบ้านนอกคนที่เขาอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขามีอะไรมีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีที่บางทีมันมากกว่าคนกรุงเทพไม่ได้แปลว่าคนเมืองเนี่ยนิสัยใจคอไม่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นด้วยภารกิจอาจจะเป็นด้วยวิถีชีวิตในสังคมเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันขัดแย้งกันนะคะเร่งรีบเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเป็นใหญ่หรือเอาผลงานคนอื่นไปเป็นผลงานของตัวเองอะไรเงี้ยมันมีให้เห็นมากมายเลยในสังคมเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอ่ยว่าคนที่เรียกว่าคนบ้านนอกเนี่ยมันฟังดูแล้วมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่อ้อยเลือกให้เป็นสังคมเมืองหรือสังคมคนบ้านนอกอะพี่อ้อยอยากจะไปอยู่บ้านนอกค่ะมันมีความรู้สึกที่ดีนะคะไล่มาเลยตั้งแต่ข้ามาลูกทุ่งของมอลิเต็มแล้วก็นุ่มสุพรรณของวงคาราบาวนะคะตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณนะคะนั่นแหละเป็นนี่แหละคือสำเนียงที่เป็นสำเนียงท้องถิ่นที่ใครๆเขามักจะเรียกสำเนียงท้องถิ่นว่าโอ้ยนี่มันบ้านนอกอะไรเงี้ยคนอื่นเรียกที่มันฟังแล้วตะกิดตะขวงใจเนาะแต่ถ้าเป็นเราพูดของเราเองอะคนบ้านนอกน่ารักจะตายพี่อ้อยว่าน่ารักพี่อ้อยเจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่โคราชนะคะอยู่เกือบปักธงชัยแล้วอะพี่อ้อยไปทำบุญมากับน้องๆเขาเนี่ยเขาเป็นคนเซรีมากคือเป็นคนน่ารักมากอะเป็นชาวบ้านธรรมดา

่น่ารักให้ความให้ความรู้สึกด้วยความจริงใจอ่ะเพราะว่าอยู่ในสังคมที่แบบบางทีมันก็พูดแต่หน้าอย่างรับหลังอย่างก็เยอะนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่เอาใจไปจับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเราไปจับเยอะเราจะรู้สึกว่าทำไมต้องแบบนั้นต้องมีกับฉันด้วยอะไรเงี้ยเราจับเยอะเนี่ยเราจะเป็นบ้าเพราะฉะนั้นคนนั้นแตกต่างกันคนยังไงไม่เข้ากันสักทีไอ้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนหลายแบบเราอย่าเอาคนในแบบที่เราไม่ชอบมาอยู่ใกล้ตัวนะคะส่งผลให้เราเนี่ย energy หรือพลังงานด้านลบมันจะเพิ่มขึ้นเอาคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุยแล้วโอ้โหเรามีรอยยิ้มอย่างนั้นดีกว่านะคะจะเอาว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเอาละค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคนมันนอกของพยัคฆ์อัมพันธ์อ๋อไม่รู้ว่าเพลงนี้อาพยัคฆ์อัมพันธ์เป็นคนร้องเองหรือเปล่าแต่ว่าแกเป็นคนแต่งแน่นอนแหละส่วนคำร้องนั้นแบบถ้าแกร้องเองนี่เท่มากเลยนะเสียงแกไม่คิดว่าเป็นเสียงแกหรือเปล่าก็ไม่เคยฟังแกร้องเพลงเลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงแกด้วยหรือเปล่านะคะเอาละเดี๋ยวพี่อ้อยจะเปิด2เพลงนี้ให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันที่022481366ในท้ายชั่วโมงนี้ก่อนจะไปพักทานข้าวเที่ยงกันนะโทนเข้ามาพูดคุยกันว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนฝนตกน้ำท่วมไหมไฟไหม้ใครไหม้ไฟไหม้ตรงไหนใครเป็นอะไรกันบ้างเลยส่งเขาข่าวกันได้นะคะสื่อสารกันได้มาแชร์ประสบการณ์กันได้เผื่อมันจะประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นที่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันควรจะต้องเตรียมตัวยังไงหรืออะไรยังไงนะคะไปค่ะไปฟังกันค่ะ

พลงแม่ของแฮมเมอร์นี่ขอมากันมาตั้งแต่เสาร์นู้นนะคะเสาร์ก่อนนู้นเลยที่พี่อ้อยจัดรายการที่อสมทวันนั้นที่เข้าไปนั่งหน้าแป้นแลนด์อยู่หน้าจอนะคะมีขอเพลงแม่มาของแฮมเมอร์แต่ว่าเปิดให้ไม่ทันเนื่องจากว่ามัน

0: ันเลยเวลาแล้วนะคะก็เลยก็จัดให้อาทิตย์นี้เสาร์นี้หลายๆคนที่คิดถึงแม่ไม่ว่าจะคุณแม่ที่อยู่บนฟ้าแล้วหรือว่าคุณแม่ที่ยังสามารถพูดคุยกันได้อยู่คุณผู้ฟังก็ดูแลเอาใจใส่ในยามที่ท่านยังกอดได้หอมได้คุยได้กินได้นะคะก็พยายามดูแลกันเนื่องจากว่าอายุเราก็แย่แล้วแก่ไปตามอายุแล้วอายุแม่อีกนะคะเอาละค่ะตอนนี้รับสายน้ำไม้สามสายที่02-248-1366ค่ะขอดูสายแรกก่อนสิคุณหลิงซูคุณหลิงซูบางเสาธงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับผมครับ
0: ทำไมชื่อหลิงซูเป็นคนจีนหรอคะ
1: ผมเป็นลูกเที่ยวครับผมครับ
0: เป็นลูกเที่ยวลูกเที่ยวนี่คือยังไงคะหมายถึงไม่ใช่ลูกครึ่งใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเพราะว่าแม่พ่อเป็นคนจีนอะไรอย่างนี้แล้วก็แม่ก็เป็นคนภูไทยอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยครับผม
0: อ๋อก็เลยเป็นลูกเที่ยวแล้วมาทำงานอยู่ที่แถววังเสาธงเหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำเกี่ยวกับอะไรคะบอกได้ไหม
1: ตอนที่ผมไม่ได้ทำนะตอนนี้ผมเกษียณแล้วครับผม
0: อ๋อผู้หญิงอายุ60แล้วหรอ
1: ครับผม62ครับ
0: โอ้แต่เสียงพี่จะเรียกพี่แล้วกันนะเพราะอายุน้อยกว่าแต่เสียงยังแบบดูไม่แก
1: ่ค่ะเหรอฮะมันก็คือเราทำใจให้สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเครียดถ้าอะไรก็ฟังเพลงกันเลยก็ไม่มีอะไรที่จะเครียดนะครับผมครับ
0: ก็เลยไม่ได้กลับบ้านเมืองที่จีนที่อะไรเคยไปไหมคะหรือว่าเราก็ปักหลักปักฐานอยู่เมืองไทยเลย
1: ความจริงเนี่ยผมเป็นคนโคราชนะครับผมแต่ว่า
0: คือตอน
1: นี้ผมมาพักอาศัยอยู่กับลูกสาวนะครับผมอยู่ที่บางสะพงนะครับผม
0: อ๋อเหรอคะ
1: ครับหมู่บ้าน
0: ดีจังเลยได้อยู่โคราชก็ดีจังเลยไม่ต้องหนีน้ำท่วมกลับไปบ้านเมื่อไหร่ก็มีบ้านอยู
1: ่ใช่ฮะเพราะว่าเป็นนานที่กลับไปเยี่ยมบ้านเลยที่ต่างจังหวัดนะครับผม
0: เพราะว่าตอนนี้คนก็ไปหาซื้อแถวที่แถวโคราชค่อนข้างเยอะนะเพราะเป็นอีกเมืองนึงที่คาดการว่าจะเป็นเมืองหลวงใหม่เพราะว่าอย่างนั้นนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะแล้วก
1: ็
0: ที่นั่นจะสูงเพราะว่าที่นั่นสูงกว่าระดับน้ำทะเล400เมตรขึ้นไปเขาก็คาดเดากันว่าจะแห่กันไปที่โคราชนะคะ
1: ครับ
0: เป็นบ้านอยู่แล้วก็ดีใจด้วยค่ะตอนนี้พี่สิงห์สุอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: โอ้โหยังสวยเหมือนเดิมนะเนี่ยผมก็เห็นถ้าเกิดสมัยตอนที่ร้องเพลงสาวลูกใบใบนะฮะ
0: ตอนนั้นไอ้ตัวเล็กค่ะตอนนั้นไอ้ตัวน้อยผอม
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็จะผอมไปเดิมนะใช่ไหมฮะ
0: ก็มีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่
1: อ
0: ยก็เป็นอะไรที่น้ำหนัก38ตัวนี้55แล้วอ่ะขึ้นไป27โลมันก็น่าจะเยอะอยู่นะพี่
1: 55แล้วไม่อ้วนไม่ผอมไม่อะไรได้ก็หุ่นกำลังดีเลยครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่หลิงสู่ขอเพลงน้ำตาหอยทากของน้ำหมูวงเทพกระโดดชำนาญมา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อทำไมอยากฟังเพลงเร็วๆอ่ะพี่
1: อ๋อว่าจะ
0: หรือว่าไอ้เปิดเพลงช้าเหรอก็เร็วอยู่นะ
1: จังหวะมันดีฮะจังหวะดีแล้วก็จังหวะไม่เครียดไม่ไรด้วยฮะแล้วก็มันก็มีสาระด้วยฮะเด็กฮะ
0: อ๋อได้ค่ะแล้วพี่หลิงสู่จะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
1: ก็ให้ผู้ฟังที่95ทุกท่านนะครับผมแล้วก็พิเศษให้พี่อ้อยด้วยนะครับผม
0: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวได้ฟังเนาะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้โทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเช่นกันครับ
0: นี่จะเป็นลูกเซียวนะลูกเซียวก็อาจจะแบบว่าพ่อกับแม่ก็คนละฝั่งกันแล้วก็มาเป็นแฟนกันแล้วก็มีลูกก็ไม่ได้เรียกลูกครึ่งนะก็เลยเรียกลูกเสี้ยวเนาะนับยังไงใครก็จ้างคิดคำนะเดี๋ยวลูกครึ่งเดี๋ยวลูกเสี้ยวอะไรเนี่ยนะคะเอาอีกสายหนึ่งคุณอัดอุบลคุณอัดเมื่อกี้คุณอัดโทรไม่ติดแต่พี่เปิดเพลงให้คุณอัดไปแล้วนี
2: ่
0: คุณอัดอุบลเมื่อกี้ได้ฟังหรือเปล่าน้ำตาและพรหมจรรย์พี่เปิดให้ไปแล้วนะคะ
2: เปิด
0: ให้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้โทรติดแล้วจะเอาเพลงจะขอเพลง

0: เพลงเก่าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพลงเก่าเปิดให้ไปแล้วคุณอายังอยู่ในสายไหม
1: ยังอยู่ครับ
0: ค่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่บนเหรอ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่บนเดี๋ยวนี้ครับ
0: อยู่บนก็ว่าอีสานมาโหลดก็ได้อยู่บอก
1: โอ้ได้ครับผม
0: เอาคนใต้ไปอยู่อีสาน
1: ครับ
0: คนใต้ครับผมเอาไปอยู่อีสานไปได้เมียทางโน้นซะ
1: โ
0: อเคเอาคนแรงใต้มาจ้า
1: ครับผมก็เพลงน้ำตาแม่ครับผม
0: น้ำตาแม่ของพี่อ้อยใช่ไหม
1: ครับก็พี่อ้อยก็ได้ครับผม
0: น้ำตาแม่ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าน้ำตาและภูมิจันทร์เมื่อกี้เปิดไปให้ฟังแล้วว่าตัวเองไปอยู่ไหนอะตอนเขาเปิดเพลงนี่ตัวเองไปอยู่ไหนอะ
1: พ่อ
0: หลว
1: งค่ะอันนั้นลุงไปกินข้าวอยู่คร
0: ับลุงไปกินข้าวนั่นแหละไม่ได้ฟังทีเขาเปิดไปแล้วนั้นแล้วก็ลุงไปกินข้าวนั้นสายมันก็ตัดไปแล้วพอตัดไปเราก็เห็นว่าเธอติดหน้าสงสารนะอยากฟังเราก็เปิดให้เลยอะเปิดน้ำตาแล้วผมมาจันไปแล้วทีนี้โทรติดอีกรอบนึงอีกเอากลับมาโทรใหม่อะเอาโทรใหม่ก็ให้อีกเอาก็เลยเอาเพลงนี้นะ
1: ครับผมก็
0: น้ำตาแม่นี่นะ
1: ครับ
0: มันมีอะไรอะเราเคยทำอะไรความผิดกับแม่ไว้เหรออ
1: ่าไม่ครับขอพายไปเล็กน้อยไว้รุ่นแดงว่ามาล้างแล้วว่าไปล้างร่องอะไรเช่นอะไรอุกตันเตยามแบบนี้นะครับ
0: จะมอบให้ใครไหมอะเพลงนี้
1: กับหมอป้ายตกแก้มตกใต้นะครับหมอป้ายเป็นประโยชน์หรือว่าขาดกับหรือว่าแก้มเขาเป็นพ่อไปอ้อน
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขความเจริญนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทำอะไรก็ขอให้เจ้าข้าปลอดภัยนะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันดีค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นหนุ่มชาวใต้อะไปอยู่บนนะคะเหมือนมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงของพี่อ้อยเองชื่อเพลงอะไรนะบูดูส้มตำข้าวเหนียวติดถูเนาะเดี๋ยววันหลังจะเปิดให้ฟังฟังเพลงนี้เลยไหมอ่ะ ข้าวเหนียวบูดูเนี่ยเป็นเพลงใหม่ของพี่อ้อยเองนะคะไม่ใหม่นะเป็นเพลงแบบไม่ค่อยได้ฟังกันนะคะอ้าวอีกสายหนึ่งค่ะตอนนี้รับสายหน้าไมค์ที่022481366อยู่นะคะก่อนที่จะไปแบบพักเที่ยงทานอาหารกันเนี่ยก็พูดคุยกันก่อนนะคะเพราะมีเวลาอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะใครที่ว่างแล้วก็พรุ่งนี้มาทำบุญกันที่อสมทนะคะเป็นพี่อ้อยไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทำบุญให้กับมูลนิธิของกรุงพานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีศิลปินมามากมายเลยนะคะเป็นศิลปินจากค่ายต่างๆส่งมาเยอะแยะเลยพี่อ้อยไปในนามของศิลปินและไปในนามของดีเจของคลื่น FM 95พรุ่งนี้ใครอยากฟังเพลงนึกซะว่าสงสารสาวน้อยกับบ้านอะไรต่างๆก็แล้วแต่เจอกันนะคะเจอกับน้องดำรงวงทองหนิงชัยสายสุภาอันนี้ก็สนิทกันไปร้องงานคอนเสิร์ตด้วยกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็เพื่อนรักศิลินทานิยาก่อนนะคะแล้วก็จะมีใครอ่ะศิลปินใหม่ๆเป็นเด็กอินดี้อีสานอินดี้รุ่นใหม่ๆเยอะนะคะแล้วก็จากค่ายดังๆก็ส่งมากันเยอะนะคะพรุ่งนี้อลังการงานสร้างเลยแหละแล้วก็มีพวกแม่ๆพี่ๆป้าๆนะคะที่เป็นแฟนคลับของ FM 95มาออกบูธร้านค้าในราคามิตรภาพค่ะนะคะเพราะเอารายได้เข้ากับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายยากนะคะเพราะฉะนั้นอยากมาทำบุญกันพรุ่งนี้ก็มากันให้เต็มที่เลยกุ้งเหยียดของวงการสาขาก็มานะเพราะว่ากุ้งเหยียดของวงการสาขาเนี่ยที่พระสมุทรเจดีย์เนี่ยขึ้นชื่อมากจริงพี่อ้อยกินกุ้งเหยียดมาหลายที่แล้วแต่ของวงการสาขาเนี่ยแบบว่าไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปแล้วรสชาติก็ไม่หวานเทียบจนแบบว่าแสบคอรสชาติดีค่ะนะคะใครสนใจจะกินกุ้งเหยียดของวงการเนี่ยมาได้เลยส่วนใหญ่วงการเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วยังมาขายเองนะยังมาเองตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาผ่าเขามาแล้วเขาไม่ดีนะคะก็อาจจะได้เจอนะคะสวัสดีลุงกาสาขาไปด้วยนะคะบอกว่าไปหาทีไรก็จะให้กุ้งเหยียดมาทุกทีเลยนะคะเราก็วันไหนเราไปโดยไม่เจอแกเนี่ยเราก็จะไปแอบซื้อกับญาติๆแกเนี่ยเพราะว่าของซื้อของขายเนาะมันก็ไม่สมควรจะมาให้

0: อะไรแบบนี้แหละแต่ว่าแกมีน้ำใจไงแกก็เลยอยากให้น้องก้อยชิมสิลูกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็เออนะคะอ่ะอีกสายนึงมีเข้ามาหรือยังถ้ามีเข้ามาแล้วก็ให้น้องกวางต่อเข้ามาได้เลยแต่ถ้าไม่มีพี่อ้อยจะเปิดเลยนะคะพี่อ้อยจะเปิดเอางี้ก่อนพี่อ้อยจะเปิด3เพลงเลยแล้วกันเปิดเพลงแรกนะคะเพลงแรกเพลงแม่เพลง2มือแม่ของพี่อ้อยนะคะ2มือแม่ของพี่อ้อยนะเพลงที่2น้ำตาหอยทากของละหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วเพลงที่3ข้าวเหนียวบูรูพี่อ้อยร้องไว้กับพี่อ้อยร้องเอาไว้ตอนนั้นเป็นอัลบั้มแบบว่าท็อปซีเครตเป็นอัลบั้มลับไม่ค่อยได้โปรโมทนะคะไปลองฟังดูแล้วกันนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยนะเพราะว่านี่เหลือเวลา11:43 นาทีเหลือเวลาอีก27นาที3เพลงนี้น่าจะโอเคนะคะแล้วก็ไปพักรับประทานอาหารและฟังข่าวสารของอสมทนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาพบกันอีกทีนึงตอนเที่ยงครึ่งนะคะส่วนตัวพี่อ้อยก็อยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ทานข้าวในตอนนี้หรอกนะคะเดี๋ยวต้องล่ำลาคุณผู้ฟังก่อนแหละถึงจะได้ทานเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันเป็นการจัดสดเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเสียงอะไรเข้าไปในห้องสดก็เลยจะต้องนั่งในที่เงียบๆแล้วก็จัดรายการให้คุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเอาละค่ะไปพักรับประทานอาหารกันเลยแล้วก็ฟังข่าวสารจากกสมทเดี๋ยวกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: คิดเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
1: น้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำๆพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำๆพี่

0: เซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5ปียามาฮ่า5ปี
9: โดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่ากทม.ขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้กกต.ยัน14กันยายนชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วพลพีวรสิทธิ์เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางหลังพบเคยถูกจับถูกสั่งปิดแต่ยังคงเปิดให้บริการเนเน่ขอบคุณคนไทยส่งแรงเชียร์และต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นค้นหาเขตภัยพิบัติเนปาลทิเบตล่วงเข้าสู่วันที่4ยอดตายหายพุ่งเกือบ 2,000 รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ครับเกรงจะได้รับผลกระทบจากควันพิษซึ่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองด้วยนะครับเหตุเพลิงไหม้คอนถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้ครับล่าสุดเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมจะนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่าหลังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้พบว่ายังคงมี

0: กลุ่มควันลอยคละคลุ้งอยู่ภายในซากของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำควบคุมบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากตัวอาคารถล่มลงมาทำให้ภายใต้ซากอาคารยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่ในลักษณะเป็นเท่าทานจึงทำให้การฉีดน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮไว้ตั้งแต่เมื่อคืนโดยเช้าวันนี้ครับมีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อเอารถแบ็คโฮเปิดทางเข้าไปด้านในเพื่อหาจุดต้นเพลิงแต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะโครงสร้างอาคารโดยรอบเสี่ยงที่จะถล่มลงมาดังนั้นทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังแต่เคราะห์ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่พบผู้เสียชีวิตเนื่องจากตัวอาคารไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครมีเพียงประชาชน1รายครับที่มีอาการสำลักควันขณะนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วพบว่ามีผู้ประกอบการ100รายมีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ300แผงล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับสำนักงานเขตประมาณ70รายพบว่าบางรายมีมากกว่า1แผงส่วนการเยียวยากทม.มีระเบียบและข้อบังคับในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วแต่รายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้โดยสำนักงานเขตมีตั้งเต็นท์อำนวยการให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการเข้าแสดงความจำนงได้ที่บริเวณภายในวัดพระพิเรนครับส่วนกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาฉวยโอกาสขโมยของในช่วงชุลมุนเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วและอยากจะฝากถึงผู้ที่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นโทษหนักด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยังมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันและกลิ่นก็ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพราะควันมีระยะรัศมีขึ้นอยู่กับทิศทางลมตอนนี้ครับทิศทางลมไปทางใต้ไปทางวัดสาเกตระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรโดยรอบนะครับทางกทม.ก็ได้มีการประสานอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ครับอาคารพาณิชย์อีก 2-3 คูหาที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณชั้น3และชั้น4ถูกเพลิงเผาไหม้แล้วก็ได้มีการอพยพคนออกมาทั้งหมดแล้วความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ครับจำนวนรถจนที่จอดอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุก็ยังไม่ทราบจำนวนเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการจึงไม่ทราบว่ามีรถจอดอยู่กี่คันและก็ช่วงสายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็สกัดกลุ่มควันที่ยังปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบไปโดยส่วนใหญ่ตอนตีห้าครึ่งครับแล้วก็ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กก็ทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้าไปรื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำอัดเข้าไปได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนแล้วก็ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักครับ
1: ค่ะมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะนายณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบอบน้ำเงินค่ะนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่จะทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลการตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่นายณัฐพงศ์กล่าวในเบื้องต้นนะคะจากนั้นค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจัดเวทีนี้ให้ตรงกับวันครบรอบ100วันกับการที่ตนออกมาชี้ให้สังคมเห็นระบอบสีน้ำเงินวันนี้ครบรอบ100วันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารอยากจะบอกถึงประชาชนคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตัวเองออกมาสื่อสารคำนิยามที่สั้นที่สุดคือระบอบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการทวงดุลตรวจสอบยึดโยงประชาชนจะไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่อาจจะถูกจัดตั้งมาหรือว่าโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่การแสดงความเห็นก็เป็นการแสดงความเห็นของ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็มีหนังสื

0: เล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพนะคะว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศค่ะดังนั้นนายณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งที่คิดนะคะหมุดหมายสำคัญในเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในปัจจุบันตนเองเนี่ยคิดว่าเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยกันส่งเสียงนะคะว่าอยากได้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่กินอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมาผลักดันร่วมกันนอกจากนี้ยังเชิญชวนทุกคนค่ะให้คิดเพิ่มเติมนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะเอาผิดคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในจำนวนในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยดังนั้นจะคาดหวังได้อย่างไรกับการให้อำนาจใช้อำนาจจะบอกว่ามีมูลบอกได้ว่ามีการโกงสว.จากคนที่ถูกเลือกเข้ามาจะมีประโยชน์ทับซ้อนตรงๆกับหลายคนตรงนี้บอกว่าแทบเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นตนก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่านักการเมืองหลายๆคนรวมถึงตัวเองด้วยนะคือคุณณัฐพงศ์นะคะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้มาดูในเวทีเดียวกันนี้นะคะจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะก็มาในเวทีเดียวกันค่ะซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านนะคะบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยให้ประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนนะคะแล้วตนก็ตอบรับไปจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการพูดเย้ากันนะคะแบบติดตลกนะคะซึ่งตัวนายอภิสิทธิ์บอกว่าตนนั้นได้พิสูจน์นะคะที่นายกพูดว่าจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนนั้นอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขามีกำหนดจะไปจัดการสัมมนาโครงการนี้ที่โรงแรมภูแมนแต่ว่าก็ไม่ได้จัดนะคะจากนั้นค่ะนายอภิสิทธิ์ก็พูดต่อไปนะคะว่าเบื้องต้นก็อยากจะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะว่าการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้นตรงนี้ไม่ได้ดูนะคะที่รัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าต้องมาดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าทุกวันนี้นะคะสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ยอมรับการกระทำหน้าที่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือว่าทำไมค้านอย่างเดียวแต่ในความจริงเป็นจริงแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลาที่ใครดูการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะคะกฎหมายส่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องนะก็มีการลงคะแนนให้ไม่ได้คัดค้านดังนั้นคนจะต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าในเวลาที่เห็นต่างเนี่ยก็แสดงความเห็นต่างไปดังนั้นนี่แหละการเห็นต่างมันคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กกต.ครับยืนยัน14กันยายนนี้ชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่ครับหลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วนายณรงค์รักร้อยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสว.ครับที่กกต.นัดลงมติว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กัน

0: เพิ่มเติมอีกหรือไม่นายณรงค์บอกว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามเมื่อถามว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่หรอกครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเราก็ทำตามสำนวนของเราพร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนที่มีข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรมากดดันขอให้มั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนขอบคุณครับ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกนะคะพูดถึงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่สงขลาระหว่าง31สิงหาคมนี้ถึง1กันยายนค่ะบอกว่าวัตถุประสงค์หนึ่งสำคัญในการลงพื้นที่ก็คือรับฟังปัญหาข้อเสนอเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนข้อห่วงใยข้อกังวลเพราะว่าครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่จะเป็นโอกาสที่นายกและรัฐมนตรีจะได้ไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความเคลื่อนไหวแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะสงขลารัฐบาลก็รับทราบพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแต่ก็ขอชี้แจงนะคะว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาใช้เวลาศึกษาอยู่3ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาก็ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่การเลือกการพัฒนาการจัดทำแนวทางติดตามการประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาได้จัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาทั้งนี้ค่ะ C นะคะ SEA เป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาปัตตานีในภาพรวมพิจารณาทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งโดยครม.ได้รับทราบแล้วก็เห็นชอบการจัดทำไปแล้วตั้งแต่16มิถุนายนที่ผ่านมาและความเห็นต่างเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังนะคะสำหรับจนะวันนี้ก็มีทั้งเสียงของประชาชนและผลการศึกษาก็มีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวางในการพิจารณาการพัฒนาต่อจากนี้ก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันอย่างรอบคอบค่ะยึดประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายพลพีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬโดยนายพลพีย้ำไม่มีเคลียร์และก็มีเป้าหมายอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปจับกลุ่มด้วยครับเมื่อคืนนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577คลับซึ่งตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกทม.หลังสืบพบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานประกอบการนายพลพีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเคยถูกจับกุมไปเมื่อ16สิงหาคมปี68แล้วก็ยังเปิดอยู่จึงได้มอบไปให้กรมการปกครองส่งสายลับโดป้าสวัสดมาทำการสืบระยะหนึ่งแล้วก็สืบเพิ่มเติมเรื่องของการประกอบธุรกิจของต่างด้าวและชื่อว่าเจ้าของที่นี่ครับน่าจะเป็นคนจีนเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนก็พบว่าใช้ WeChat นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจากคนจีนครับมีพนักงานหรือว่าที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทั้งปัญหาเรื่องของภาษาหรือว่ามีปัญหาในร้านนอกจากนี้ยังตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งก็ได้มอบไปให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะถ้าเข้าไปเข้าข่ายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับประเทศต้นทางทันทีนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำตรวจพบปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยนะครับโดยนายพลพีมั่นใจว่าร้านนี้ประกอบธุรกิจโดยใช้โนมินีซึ่งเป็นคนไทยบางอันมีคนไทยบางหน้านะครับเพราะ คนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะคนดูแลลูกค้าเป็น

0: คนจีนแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของจีนทั้งหมดดังนั้นจึงบ่งชี้ว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้ว่าที่มีชื่อคนไทยที่มีชื่อว่าชาติซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านก็ตามแต่เราเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆแต่ที่พิจารณาโดยรอบแล้วก็เชื่อว่าร้านนี้เป็นของคนจีนครับสำหรับร้าน577คลับแห่งนี้เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อ16สิงหาคมปี68โดยเจ้าหน้าที่มาจับกุมแล้วครั้งที่แล้วและได้ทำเรื่องไปที่กรุงเทพมหานครให้ดำเนินการสั่งปิดแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงณปัจจุบันโดยนายพลพีตั้งข้อสังเกตว่ากทม.ยังไม่ได้สั่งปิดหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนี้เองตนก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างก็ตามได้ย้ำนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนใครมาเบียดเบียนหรือมาทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสีเทามาเอาเปรียบคนไทยรายได้ไม่เข้าประเทศไทยมันต้องหยุดได้แล้วถ้าท่านไม่ทำผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและขอเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขยับออกไปให้หมดเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้จริงๆทุกคนมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติขอให้ทำไปอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะที่อีสานจังหวัดนครพนมลำน้ำสาขาสายหลักล้นความจุนะคะมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามค่ะที่ตอนนี้ท่วมพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบแสนไร่เลยทีเดียวระดับน้ำโขงแม้จะลดลงต่อเนื่องวันละ10เซนติเมตรเพราะว่าฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดนะคะน้ำโขงอยู่ที่9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง2เมตร40เซนติเมตรก็คือ12เมตรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีการได้รับผลกระทบค่ะจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เลยจะต้องเตรียมพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอในพื้นที่อำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำรอระบายค่ะลำน้ำสาขาสายหลักนะคะทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนตอนนี้ก็ยังวิกฤตนะคะมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเผยค่ะมีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมนะคะ 98,000 ไร่ค่ะตรงนี้ก็คือพื้นที่การเกษตรที่เสียหายแต่ว่าหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำนะคะจากแม่น้ำอูนแล้วก็ลำน้ำสงครามที่ไหลมาสมทบกันที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำล้นไหลระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้านะคะมีพื้นที่นาข้าวกว่า 52,000 ไร่เสียหายนะคะในอำเภอศรีสงครามรองลงมาอำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่ค่ะทั้งนี้ชลประทานนครพนมก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเลยเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำโขงหากระดับน้ำลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะลดความเสียหายลงได้นะคะส่วนฝนตกหนักนะคะที่อยุธยาค่ะมีลมกระโชกแรงในพื้นที่วัดโบสถ์สมพรชัยนะคะอยู่ที่หมู่1ตำบลราชครามอำเภอบางไทรทำให้ต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่สูง12เมตรกิ่งขนาดใหญ่หักลงมาตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังเสียหายแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนบาดเจ็บพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนหักโค่นออกจากพื้นที่เปิดทางและป้องกันอันตรายเพิ่มสำรวจความเสียหายก็พบภายในวัดค่ะยังมีต้นไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุดเลยรวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากกิ่งตะเคียนหักทับนะคะเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัย พระสมุสุชินวรปัญโยอายุ60ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ขณะออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชนก็พบว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หักหลายแห่งระหว่างเดินบิณฑบาตมีกิ่งไม้หักอยู่ร่วงลงมาใส่ศีรษะจนบาดเจ็บเย็บถึง7เข็มเบื้องต้นวัดและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นพร้อมสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อเตรียมซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยและหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนค่ะ
0: ตำรวจเกาะคาระดมกำลังกวาดล้างเด็กแว้นยึดรถ23คันหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแว้นกันแข่งรถกันส่งเสียงดังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาของลำปางครับส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและกำลังตำรวจในพื้นที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์ครับมักมีกลุ่มวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพบางคันก็มาติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาขับขี่บนถนนผลโยธินรวมถึงถนนสายต่างๆในพื้นที่จำนวนมากชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีพฤติกรรมขับขี่ด้วยความเร็วรวมกลุ่มประดองความเร็วสร้างความเดือดร้อนลำคาญและก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังตามจุดเสี่ยงแล้วก็เส้นทางที่ได้รับแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ในช่วงกลางดึกก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้23คันจัดทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไป21คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับนำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่พอเกาะคาเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตำรวจยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดคาอากวาดล้างกวดขันจับกุมวัยรุ่นที่รวมตัวขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะการแข่งรถในทางและใช้รถที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
2: เดเน่สาวน้อยคนเก่งเดินทางถึงไทยแล้วค่ะกลับถึงบ้านที่ภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งตัวน้องก็ขอบคุณคนไทยที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นสำหรับเนเน่รอยัลค่ะที่ไปสร้างความประทับใจบนเวที America's Got Talent ซีซั่น21ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนจะสร้างความฮือฮารอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะด้วยการได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเวลบีส่งผลให้ผ่านทะลุเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเยาวชนคนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกสำหรับน้องเนเน่หรือแพรรัติการอำลอยพร้อมครอบครัวเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมามีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนประชาชนสื่อมวลชนค่ะมาร่วมต้อนรับหลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะคะบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นมากค่ะทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวภูเก็ตที่มารอต้อนรับและยังบอกด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องและเผยว่าการคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ในครั้งนี้เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทุ่มเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาภูเก็ตไว้ชั่วคราวรวมถึงตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทกับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วยสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเตรียมตัวเลยนะคะเชียร์น้องเนเน่ค่ะสำหรับการแข่งขันอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ก็จะแข่งกันในช่วงเช้าวันที่23กันยายนอันนี้คือตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงเร่งค้นหาและกู้ภัยจากเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มเฉียบพลันแถบเทือกเขาหิมาลัยเป็นวันที่4ครับยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 คนแล้วครับปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากฐานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนเข้าสู่วันที่4แล้ววันนี้นะครับโดยยังมีผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนการค้นหามีขึ้นท่ามกลางการเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยขณะประชาชนในอำเภอณวกฏต้องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูงครับหลังทะเลสาบบาริเออร์ธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นหลังภัยพิบัติระลอกแรกยังคงเปราะบางและก็เสี่ยงน้ำจะทะลักล้นออกมาได้ทุกเมื่อครับกรณีนี้ทำให้ทีมกู้ภัยในเนปาลและจีนต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเริ่มภารกิจได้ใหม่หลังจากมีการประเมินแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยของจีนคาดว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้ ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางภารกิจนอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานสะพานและถนนที่พังเสียหายและถูกตัดขาดหลังจากภัยพิบัติครับข่าวบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวสูญหายไปเป็นจำนวนมากในเนปาลและทิเบตเนื่องจากทางเดินไปยังภูมิภาคนี้เพื่อแสวงบุญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวฮินดูและก็ชาวพุทธโดยมีผู้มาเยือนนับหมื่นคนในแต่ละปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในจำนวนนี้ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาแสวงบุญเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางผ่านเนปาลไปยังภูเขาไกลลาดในทิเบตซึ่งเป็นยอดสูง 6,400 เมตรที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งสำหรับชาวฮินดูชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาเชนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย626คนสูญหายอยู่ 1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนครับ
2: ผู้นำอิหร่านเปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการถูกคว่ำบาตรนะคะโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเชชเคียนของอิหร่านแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงร้อยละ25ถึง35ตรงนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกดังกล่าวได้อีกต่อไปวันเดียวกันทางการอิหร่านประณามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของของสหรัฐนะคะบอกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีในสังคมและสร้างความกังวลใจความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศอีกระลอกแถลงข้อมูลของเศรษฐกิจผู้นำอิหร่านมีขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาครบ6เดือนในวันเดียวกันและก็การเจรจา ยังคงชะงักงันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกระดับความพยายามในการลงโทษอิหร่านทางการเงินสิ่งที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันจันทร์ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยี่ยมยินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ยเสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทสงขลา
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครับสัปดาห์นี้อสมทสงขลา FM 96.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมททั่วภาคใต้อยู่กับพี่แจ็คผู้น่ารักดูแลกันไปพร้อมกับน้องๆคนเก่งของเราวันนี้มาถึง3คนนะครับในกิจกรรมที่เราได้พูดคุยกันน้องๆรอกันอยู่แล้ว
3: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดีแฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: นักเรียนพลเมืองดีนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค5เลยไม่แต่เฉพาะในจังหวัดสงขลานะครับน้องได้รางวัลในระดับภาคเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10โดยมีการประเมินจากเอกสารผลการสัมภาษณ์นะครับผลงานการสัมภาษณ์แล้วก็การจัดลำดับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในระดับของประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาครับเดี๋ยวจะเริ่มไปพูดคุยกับน้องๆกันทีละคนเลยนะครับเดี๋ยวคนแรกกันก่อนในด้านของรางวัลชนะเลิศนักเรียนพลเมืองดีสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: แนะนำตัวครับผม
5: สวัสดีค่ะเด็กหญิงณัฐศพุฒนวลค่ะชื่อเรียนชื่อเมเจอร์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะ
4: ห้องเรียนพิเศษห้องอะไรนะ
5: SMT ค่ะ
4: SMT เหรอ
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นห้องเกี่ยวกับอะไร
5: เป็นห้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะ
4: ถ้าเกิด SME นี่ก็เกี่ยวกับอังกฤษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม
5: มันจะมี4โครงการค่ะถ้าเป็นม.ต้นค่ะ
4: อันนี้ของยว.เหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้ SMT
5: ใช่ค่ะ
4: หมายถึงว่านักเรียนที่มีความสนใจด้านของเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ย
5: ถูกต้องค่ะ
4: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
5: ชื่อเล่นชื่อเมเจอร์ค่ะ
4: เมเจอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงหนังนะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: ไม่ใช่นะสบายสบายวันนี้ไม่ต้องเครียดคุยกับเมเจอร์ก็จะบอกว่ามีแต่เรื่องราวสนุกสนานกันในวันนี้ตอนนี้เรียนอยู่ม.ไหนแล้วนะ
5: มัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
4: ม.3แล้วที่ยว.นะครับตอนนี้เราเป็นไงมาไงถึงเข้ามาร่วมประกวดนักเรียนพลเมืองดีได้เนี่ย
5: ก็คือหนูมีครูที่ปรึกษาค่ะคือครูมณพรก็แกก็ส่งไฟล์เอกสารสำหรับสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนพลเมืองดีตอนแรกแกก็บอกว่าเฮ้ยมันแบบมีอันนี้น่าสนใจนะอยากให้หนูลงสมัครก็เลยว่าหนูก็เลยเข้าไปอ่านรายละเอียดค่ะก็เลยว่ารายละเอียดมันน่าสนใจมันเกี่ยวกับการทำพวกจิตอาสาเกี่ยวกับพวกการเป็นพลเมืองดีแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็เลยว่าอ่ะลองสมัครดูแล้วก็ลองทำเอกสารส่งไปค่ะ
4: น้องบอกว่าทำในชีวิตประจำวันของน้องนี่คือเรื่องอะไรบ้าง
5: หนูเวลาแบบว่างๆก็จะชอบไปสอนการบ้านเพื่อนทำแบบเหมือนช่วยเพื่อนติวอะไรเงี้ยค่ะเวลาใกล้สอบหรือว่าแบบช่วง

0: ถือว่าไม่ใช่ใกล้สอบก็มีช่วยทำกันช่วยสอนการบ้าน
1: ช่วยทำการบ้านให้เพื่อนดีมากพี่จะหาเพื่อนแบบนี้มานานแล้ว
0: ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนค่ะถ้าแบบส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพวกวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งถือว่า3วิชาหลักนี้เราได้เกรดอะไรอ่ะ
0: คณิตก็ 3.75 แล้วก็วิทย์4ค่ะคณิตแล้วก็อังกฤษ4ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคมาช่วยกันหน่อยก็แล้วกันเรายังไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่านอกจากเรื่องของการติวให้เพื่อนแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่ถือว่าเราเป็นงานด้านจิตอาสาเนี่ยครับ
0: จิตอาสาหนูว่าถ้าสมมติอยู่ที่โรงเรียนก็จะเป็นพวกช่วยงานครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าครูไหว้วานอะไรก็จะแบบไปช่วยอย่างเช่นแบบพวกถือหนังสือพวกยกของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแบบครูเรียกไปว่าเออแบบไปช่วยงานหน่อยก็ไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรับหน้าที่ไปรับไปส่งหรือว่าไปแบบช่วยงานครู
1: เป็นหัวหน้าห้องด้วยหรือเปล่า
0: เคยเป็นหัวหน้าห้องค่ะตอนม.สอง
1: แล้วทำไมถึงม.สามถึงไม่ได้เป็น
0: แบ่งหน้าที่ให้คนอื่นบ้างค่ะ
1: จริงๆนะเพราะว่าก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างอะไรบ้างนะครับนักเรียนพลเมืองดีคุณครูให้โจทย์อะไรมา
0: ก็คือถ้าเป็นในรูปเล่มก็จะเป็นให้สมมติไปเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะว่าถ้าสมมติว่าเจอปัญหานี้มาก็จะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะให้มา5แนวทางแล้วก็ถามพวกว่าถ้าสมมติเกี่ยวกับพวกภาคีเครือข่าย5เครือข่ายจะทำเกี่ยวกับเครือข่ายอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติแบบเหมือนส่วนใหญ่ถ้าเครือข่ายนี้จะเป็นแบบว่าการร่วมมือกันของแต่ละเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเป็นแนวทางไปอย่างเงี้ย
1: สมมติบทบาทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
0: ผู้อำนวยการสถานศึกษาเลยค่ะ
1: หรอใช่ค่ะน้องหนูเขียนยังไงบ้างครับไปโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หนูก็เขียนว่าถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับพวกภาคีเครือข่ายก็จะเป็นพวกชุมชนเกี่ยวกับพวกศาสนาพวกเกี่ยวกับวัดอะไร
1: แนวทางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นวัดภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนแล้วก็เกี่ยวกับพวกรอบๆอะไรเงี้ยชุมชนรอบข้าง
1: มีข้อไหนที่หนูจำได้ในการเขียนเป็นเอกสารไปสามารถจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟัง
0: ก็จะเป็นไอตัวที่เป็นภาคีเครือข่ายค่ะที่หนูจำได้ก็คือถ้าเป็นภาคเอกชนก็จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่เหมือนเราทางโรงเรียนแบบไม่สามารถทำได้นะตรงนั้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นภาครัฐก็จะเป็นภาคที่เราอยู่แล้วเพราะว่าของมันโรงเรียนหนูค่ะเป็นอยู่ด้วยสพฐเพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้เต็มๆค่ะแล้วก็ถ้าสมมติรอบข้างก็จะเป็นพวกชุมชนรอบโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยดูแลสอดส่องนักเรียนถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรที่แบบมันสุขวิสัยอะไรเงี้ยจริงๆค่ะ
1: แล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราต้องเริ่มจากการส่งเอกสารเข้าไปก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วจึงได้รับการคัดเลือกในรอบแรก
0: ถูกต้องค่ะ
1: จากนั้น
0: มีสัมภาษณ์ค่ะ
1: ก็จะเรียกตัวไปสัมภาษณ์
0: ใช่ค่ะก็คือจะส่งเอกสารเป็นรูปเล่มไปก่อนแล้วก็จะคัดเหลือแค่3คนสุดท้ายค่ะแล้วก็เอา3คนสุดท้ายเนี่ยไปเข้ารอบสัมภาษณ์ค่ะ
1: 3คนสุดท้ายเนี่ยมีแบบเพื่อนๆมาจากที่ไหนกันบ้าง
0: ถ้าที่หนูจำได้ก็จะมีจากชุมพรมีสุราษฎร์ค่ะแล้วก็มียะโส3คนที
1: ่เราทราบไม่ว่ามีคนส่งเข้าไปในประเภทเดียวกับเราเนี่ยกี่คนได
0: ้อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก
1: ็คัดมาเหลือ3
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคัดมาเหลือ3เนี่ยได้เพื่อนๆอีก2คนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายครับ
0: เป็นผู้หญิง1ถ้า3คนก็เป็นผู้หญิง2คนค่ะผู้ชาย1คน
1: อ๋อครับผมเราแบบดูไว้ว่าเอ๊ะเราตอนที่เหลืออยู่3คนเนี่ยเราหวังว่าเราต้องประมาณเท่าไหร่ที่เท่าไหร
0: ่คือหนูว่าในเมื่อเราติดมาใน1ใน3แล้วอ่ะหนูไม่ซีเรียสว่าหนูจะได้ที่เท่าไหร่แต่หนูรู้ว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเลยค่ะ
1: สิ่งที่คณะกรรมการเขาถามหนูมีอะไรบ้าง
0: ก็ถามว่าแบบอย่างเช่นคือด้วยความว่าอาชีพคุณพ่อหนูเป็นตำรวจค่ะก็หนูก็เล่าไปว่าแบบคุณพ่อเป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าถ้าสมมติว่ามีคนเอาเงินมาให้คุณพ่อเสนอตำแหน่งว่าถ้าสมมติคุณพ่อรับเงินนี้ไปก็จะเลื่อนตำแหน่งให้อะไรเงี้ยหนูจะมีวิธีบอกคุณพ่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: หนูบอกยังไง
0: หนูก็บอกว่าการที่เราจะขึ้นตำแหน่งเนี่ยมันมาด้วยความสามารถเราไม่ควรจะใช้เงินตราในการที่จะซื้อตำแหน่งมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีข้อไหนอีกบ้างที่กรรมการถามที่แบบรู้สึกว่าเราจำได้แม่นเลยข้อนี้แบบน่าจะได้คะแนนที่ดีอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นจำได้ดีก็คือข้อเมื่อกี้เลย
1: ข้อเมื่อกี้เลย
0: ใช่
1: น่าจะเป็นข้อที่แบบเราน่าจะทำคะแนนได้ดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: กรรมการถามกี่คนนะครับ
0: กรรมการตอนนั้นถาม3คนค่ะเป็นผู้หญิงล้วน
1: มีเรื่องของแบบเขาถามแบบเกี่ยวกับตัวหนูเองไหมที่ไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ย
0: มีค่ะ
1: เขาเช่นเขาถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวของน้อง
0: ที่ถามเกี่ยวกับหนูก็เหมือนแบบว่าในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวกสถานการณ์ในโรงเรียนเช่นแบบถ้าสมมติว่า
1: เล่าได้เลย
0: ก็ถ้าสมมติเป็นในโรงเรียนก็ถ้าสมมติมีการทุจริตอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงอะไรจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการถามเกี่ยวกับการทุจริตค่ะ
1: ท็อปิกหลักก็ตรงกับประเด็นแล้วก็ตรงกับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูซิเขาจะดูซิว่าในความที่เราเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ นะครับเราจะตอบยังไงเพื่อที่จะให้แบบว่าเข้าโจทย์กับที่ทางคณะกรรมการเนี่ยต้องการที่จะรู
0: ้
1: แล้วก็จะได้เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนักเรียนพลเมืองดีเราหลังจากที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเขาประกาศผลหลังจากนั้นนานไหมครับ
0: ก็ไม่นานค่ะประมาณสักสัปดาห์นึงค่ะ
1: ประกาศแบบมาเป็นเอกสารเลย
0: มาเป็นเอกสารค่ะเอกสารราชการเลยว่ามีชื่ออะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: รู้สึกไงบ้าง
0: ตอนแรกก็ดีใจตกใจเพราะว่าตอนนั้นนั่งเรียนอยู่ก็เลยแบบคือหนูนั่งแบบเล่นโทรศัพท์เพราะว่าตอนนั้นทำงานเสร็จแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเสร็จปุ๊บมีข้อความเมสเซจจากครูที่ปรึกษาเขาเร่งมาแบบได้รางวัลนะอะไรเงี้ยก็ดีใจแบบดีใจจนแบบตกเก้าอี้เพราะว่าแบบไม่คิดว่าจะได
1: ้เพื่อนๆว่าไงบ้าง
0: เพื่อนเอาจริงๆไม่มีใครแทบจะไม่มีใครรู้เลยตอนไปแข่งเพราะว่าหนูแบบเก็บไว้คนนึงว่าแบบ
1: ก็ไม่ได้บอกใครแค่เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดได้รางวัลอะไร
0: ใช่ค่ะก็บอกแค่คนสนิทในห้องแค่ 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับแล้วเขาไปรับรางวัลมาหรือยังตอนนี
0: ้ตอนนี้รับรางวัลวันที่3ค่ะ3กันยายนี
1: ้เดินเดินหน้าที่ไหนครับ
0: ที่โรงแรมชาดานครศรีธรรมราชค่ะ
1: อ๋อเขาให้เป็นโล่
0: เป็นโล่รางวัล
1: เป็นโล่รางวัลมีเงินด้วย
0: เงิน 7,000
1: โอ้ 7,000 บาทนะฮะก็โอเคตั้งตัวได้เลยนะคุณครูนะ 7,000 บาทใช้หนึ่งเทอมเลยนะฮะใช้ชีวิตในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนของเราการหมายถึงว่าวิชาอะไรที่เราชอบที่สุดในโรงเรียน
0: ก็ถ้าเป็นวิชาที่ชอบสุดก็คือเป็น3วิชาหลักค่ะก็เป็นวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าให้ชอบที่สุดก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์
1: จริงเหรอวิชาอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่วิชาที่ไม่ค่อยเท่าไหร่พละค่ะ
1: เพราะว่า
0: เพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบถนัดพวกกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราจะมาในสายของวิชาการมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้การใช้ชีวิตในโรงเรียนก็แฮปปี้ดีก
0: ับ
1: เพื่อน
0: กับเพื่อนก็แฮปปี้ดีค่ะ
1: แฮปปี้ดีอยู่ที่บ้านเรามีพี่น้องกี่คน
0: มีพี่น้องมีพี่ชาย1คนค่ะ
1: พี่ชาย1คนเราช่วยงานอะไรที่บ้านบ้างมั้ย
0: ก็พวกกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพวกทิ้งขยะ
1: เป็นหน้าที่ของเราหรือว่าต้องให้แบบคุณพ่อคุณแม่สั่ง
0: ไม่ค่ะเป็นหน้าที
1: ่เป็นหน้าที่เลย
0: ใช่ค่
1: ะต้องทำเลย
0: เพราะว่าเราถือกติกาช่วยๆกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่เหนื่อย
1: ทำกับข้าวใช่มั้ย
0: ไม่ค่อยได้เพราะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อเป็นคนทำ
1: คุณพ่อเป็นตำรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็แบบมีอาชีพเป็นแบบพ่อครัวด้วยของบ้านเลย
0: ใช่
1: ทำหน้าที่ในการดูแลด้านของอาหารให้กับที่บ้านนะครับก็อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ตอนนี้บ้างครับว่าในเรื่องของการที่เราจะเป็นนักเรียนพลเมืองดีเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือหนูว่าการเป็นนักเรียนพลเมืองดีมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆได้เลยค่ะแบบอย่างเช่นการแบบทิ้งขยะช่วยแบบช่วยงานเพื่อนหรือว่าช่วยงานครูหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นหนูว่าการช่วยเหลือผู้อื่นมันคือเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นได้ในชีวิตประจำวันแบบแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
1: ประมาณนี้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะครับสำหรับคนแรกของเรานั่นก็คือน้องนัททศพละ
0: ใช่
1: ไหมนัททศพพุทธนวลนัททศพแปลว่าอะไรอ่ะ
0: นัททศพจริงๆมันแปลว่านักปราชญ์ผู้มีทรัพย์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นความหมายผู้หญิงก็นางฟ้าผู้มีทรัพย
1: ์แต่ว่ารวย เดี๋ยววันที่3เนี่ยก็จะรวยขึ้นอีก 7,000 ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คนต่อไปสลับที่กันเลยจ้านะครับวันนี้เดี๋ยวคนต่อไปขอเป็นน้องนี้ก่อนฮาวาก่อนใช่ไหมฮาวาใช่ฮาวาก่อนฮาวามาเลยฮาวาจากรุ่นพี่ฮาวานี่อยู่ปหรืออยู่มัธยมอ่ะ
2: ม
1: ั
2: ธยมค่ะอ๋อ
1: มัธยมเหรอโอเคเอามัธยมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเริ่มต้นจากมัธยมแล้วนะครับอีกคนนึงนะครับเพราะว่าวันก่อนนี้มีการประกวดในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์นะปีที่แล้วนี่คือมาออกอากาศทางอสมทนี่คือแซ่บมากแต่ละคนนี่คือนำเสนอกันแบบได้แรงจริงๆนะในการเรียกว่าพูดถึงเรื่องของโจทย์ที่ได้รับกันในแต่ละปีนี่ก็ไม่ซ้ำกันด้วยเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันกับน้องฮาวาเดี๋ยวแนะนำตัวเลยจ้า
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮาวาสันติโยธินสกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาจากโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาค่ะ
1: นะครับเหรียญทองแล้วก็เนี่ยปกติแล้วเนี่ยพี่ก็เซอร์ไพรส์มากนะตอนแรกนี่ปกติแล้วว่าเฮ้ยมาประกวดในด้านของภาษาถิ่นใต้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราคือโรงเรียนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เซอร์ไพรส์แบบว่ามาภาษาถิ่นใต้นี่คือต้องจัดเต็มนะตอนแรกนึกว่าจะมาภาษาแบบมลายูถิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการประกวดในปีนี้เรามีหัวข้ออะไรครับน้องฮาวา
2: หัวข้อผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: โจทย์นี้เราได้รับมาใครเป็นคนเลือกเรามาให้ประกวดอ่ะ
2: วันนั้นเหมือนนั่งคุยอยู่กับเพื่อนแล้วก็ครูบีบีคือครูที่ปรึกษาก็เดินเข้ามาถามว่าใครห้องนี้ใครพูดมากบ้างหนูก็แบบยกมือเลยหนูค่ะหนูพูดมากแล้วครูก็บอกว่าจะไปแข่งสุนทรพจน์ได้ค่ะหนูไปค่ะแบบเป็นคนเสนอตัวเข้า
1: ส่วนใหญ่จะต้องเริ่มจากคนที่พูดมากก่อนนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณจะเห็นแววเรานะครับแล้วเราโรงเรียนเราเคยมีการส่งประกวดใน แบบนี้มาก่อนไหมครับคุณครูเคยมีมาก่อนมาก่อนแล้วก็คือว่าก็เคยมีรุ่นพี่ประกวดอยู่แล้วเราก็ถือว่ามีประสบการณ์มาส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มารับการสนับสนุนจากคุณครูในปีนี้ด้วยนะครับผ้าไทยผ้าถิ่นพอคุณครูเลือกเราเลยเหรอพอเราสมัครมีกี่คนวันนั้นมีกี่คนที่สมัคร
2: วันนั้นมีเพื่อนอีก2คนค่ะ
1: อีก2คนสมัครมาด้วยกันแล้วก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากอะไรหมายถึงว่าพอครูให้โจทย์มาละ
2: พอครูให้โจทย์มาหนูก็แบบหัวข้อที่ว่าผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไ
1: ร
2: ก็แค่ไปดูประวัติศาสตร์อดีตที่มันลึกซึ้งที่เราควรจะพูดถึงก็เอาไปใส่ในบทค่ะ
1: มีแบบว่าบทไหนที่หนูคิดเองบ้างไหมหนูคิดเองทุกบทเลยไหม
2: ใช่ค่ะทั้งหมดค่ะ
1: เราใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยกี่นาทีอะครับ
2: 4-5 นาทีค่ะแต่วันนั้นทำเวลาไป 4.43 วินาทีค่ะ
1: นะฮะถ้าเกิดว่าพี่จะให้พูดโชว์เนี่ยได้ใช่ไหม
2: ได้
1: จำบทได้แน่นอน
2: แน่นอนค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปที่โชว์เนี่ยเราหมายถึงว่าโรงเรียนเรามีทั้งหมด3คน
2: ค่ะ
1: เราไปแข่งที่ไหนครับ3คน
2: เซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะ
1: มันคือมาหมดเลย
2: ค่ะ
1: เจอกับเพื่อนๆในระดับเดียวกัน
2: ใช่ค่ะ
1: วันนั้นเยอะไหมในระดับรุ่นเดียวกับเราเนี่ย
2: เยอะค่ะประมาณ18คนค่ะ
1: จากทั่วทั้งสงขลาเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มาแข่งกันเราดูเพื่อนๆแล้วเราแบบว่าเป็นไงมั่งเราแบบว่านั่งดูไหมได้นั่งดูเพื่อนใช่ไหม
2: ได้นั่งดูเพื่อนค่ะแต่ว่าวันนั้นจับฉลากได้ขึ้นไปพูดคนแรกเลยค่ะ
1: โอเคคนแรก
2: ใช่
1: ขึ้นคนแรกก็รู้สึกไงบ้างคนแรก
2: ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแบบขึ้นไปก็แต่ตั้งสติค่ะแล้วก็พูดแบบเราซ้อมมา
1: พอคนแรกเราก็ต้องดูอีกเพื่อนที่เหลือพอหลังจากที่เขาแข่งจบไปเนี่ยเรามีความมั่นใจไหม
2: ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นการพูดสุนทรพจน์ซึ่งทุกคนที่ไปวันนั้นก็คือพูดดีหมดเลยค่ะ
1: รอบเดียวตัดสินเลย
2: ประกาศวันนั้นเลยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วความรู้สึกหลังจากที่แบบเป็นชื่อเราเนี่ยแล้วตอนที่เขาจะประกาศ3 2 1มาขึ้นไปไหม
2: ใช่ค่ะที่1ค่อยประกาศคนสุดท้ายค่ะ
1: ตอนนั้นคิดว่าต้องติดบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะตอนนั้นครูหันมาพูดว่า1ใน3คนนี้ยังต้องมีใครสักคนที่ได้ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองค่ะ
1: หนึ่งใน3คนหมายถึงว่าต้องได้ที่1หรือว่ารางวัลรอง
2: รางวัลรองอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพอประกาศที่2เสร็จ
2: แล้วก็ที่
1: 1เลย
2: ตอนนั้นความรู้สึกก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเราตั้งใจซ้อมมาจริงๆแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวจะให้โชว์หน่อยครับนะเอาแบบว่าเริ่มต้นเลยที่บนเวทีแบบว่าสตาร์ททีเดียวจบเลย
2: ตรงนี้เลยเหรอคะ
1: หน้าไมค์เลยใช่นะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนกับพี่เป็นแบบคุณผู้ชมอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วก็ขึ้นมาแนะนำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเข้าสู่ในเรื่องของตัวสุนทรพจน์ที่น้องพูดนะครับพร้อมครับเชิญครับ
2: หน้านับการพานหยุกถูกสมัยพื้นพาไทยพาทินไม่สินสารทักวิธีไทยทินช่างช่ำนานคุ้นขาคานสืบสารไม่ลืมเลือนเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการเทเคอรับทุกท่านพาไทยพาทินวิธีไทยวิธีทินตาลมพระพันบารมีพระพันปีหลวงฟังจากหัวคอแล้วมันอาจจะเป็นแค่เรื่องราวของพื้นผ้าแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวของแผ่นดินเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวที่กำลังลาวถึงความเป็นไทยค่ะผ้าไทยในสายตาของท่านคืออะไรคะแลจากภายนอกแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงเครื่องนุ่งห่มเทมีลวดลายสีสันสวยงามแต่สำหรับดิฉันมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะทุกท่านโดไม้ว่าครั้งนึงผ้าไทยของเราได้เกือบเลื่อนหายไปจากแผ่นดินแล้วใส่ถึงลบมามีชีวิตได้อีกครั้งถ้าหากว่าเราล่องย้อนลบไปในปีพุทธศักราช2513ในยามนั้นยามที่ชาวเกษตรกรไทยของเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาความยากจนแต่ปัญหานั้นก็ถูกพลิกฟื้นขึ้นด้วยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงพระองค์นั้นทรงเห็นทางรอดที่ซ่อนอยู่ในพื้นผ้าพระองค์ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้กลายเป็นรายได้ของชาวบ้านที่หล่อเลี้ยงครอบครัวคนไทยมานับไม่ถ้วนอยากให้ทุกท่านลองมองไปถึงคุณค่าของมันค่ะแล้วคิดตามว่าวางอีเป็นผ้าสักพื้นนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยทุกเส้นได้ที่มันทักทอเข้าด้วยกันมันไม่ได้รอยเลี้ยงแค่พื้นผ้าแต่มันยังรอยเลี้ยงความอดทนความอดทนนั้นเทผ่านสองมือของชาวบ้านและผ่านการเวลาที่ยาวนานถ้าให้ดิฉันเปรียบเทียบประเทศไทยบ้านเราก็เปรียบกับเสมือนแผ่นดินแห่งพื้นผ้าแต่ละผู้มีภาคมีเอกลักษณ์และเรื่องราวแตกต่างกันไปภาคเหนือเราจะพบกับวิถีชีวิตเทเรียบง่ายแต่ประณีตสะท้อนผ่านลวดลายของผ้าสินตีนจกที่บ่งบอกถึงความอดทนและฝีมืออันเป็นเลือดของหญิงสาวภาคอีสานดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันจัดจ้านที่นั่นแหล่งกำเนิดผ้าไม่แพ้ว่าค่ะราชินีแห่งผ้าไม้ไทยที่ทักทอด้วยสีสันและเต็มไปด้วยพลังชีวิตภาคกลาง ผ้าที่เรียบรู้อย่างผ้าพิมพ์ลายโบราณได้สะท้อนถึงความปราณีตและราชสำนักที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและทุกท่านคะลองมาที่ภาคใต้บ้านเราค่ะลงมาสู่ดินแดนแห่งท้องทะเลอันสมบูรณ์ที่ซึ่งผู้คนอยู่รวมกันอย่างงดงามและแน่นอนค่ะว่าความงดงามนั้นถูกทักทอลงบนพื้นผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าหยกเมืองคอนผ้าทอนาเมืองซีและสิ่งที่คาดไปไม่ได้เลยคือผ้าทอกอยอของจังหวัดสงขลาบ้านเรานั่นเองค่ะเมื่อผ้าทั้งเซภูมิภาคร่อยเรียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นผ้าไทยพื้นผ้าโบนีเลยค่ะที่เหยียบปักทักรอยวิถีชีวิตคนรุ่นก่อนเอาไว้จนกลายเป็นมรดกที่ไม่มีวันตายไปจากแผ่นดินทุกท่านคะในยุคที่โลกมุ่นเดียวเพียงนี้ในยุคที่ทุกอย่างก้าวกระโดดในยุคที่หลายสิ่งใดล้นหายไปและถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่แต่ผ้าไทยของบ้านเรายังคงเป็นวิถีที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยจริงๆจากหัตถกรรมที่เกือบสูญหายสู่มรดกแห่งชาติของเมืองไทยดิฉันในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่คนนึงข้อแรงอย่างภาคภูมิใจเลยค่ะว่าของร้อยถ้าเรามีรักษาวันนาก็หายของดีถ้าเราไม่สืบสานวันนาก็เลิกแค่เรื่องราวผ้าไทยก็เช่นกันค่ะผ้าไทยคือมรดกอันล้ำค่าที่บรรพชนฝากไว้มันไม่ควรเป็นสิ่งจัดแสดงเทมี่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่มันควรเป็นวิธีที่เคียงข้างคนไทยไปตลอดเพราะผ้าไทยไม่ได้ห่มเพียงกายแต่มันกำลังห่มหัวใจของคนไปทั้งแผ่นดินสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากข้อคิดไว้ว่าผ้าไทยไม่ใช่เพียงมรดกจากอดีตแต่คือความรับผิดชอบของคนรุ่นปัจจุบันเพื่อส่งต่อสู่อนาคตตราบใดที่เรายังภาคภูมิใจในผ้าไทยตราบนั้นวิถีไทยก็ไม่มีวันเลือนหายตราบใดที่เรายังซ้ำหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณตราบนั้นผ้าไทยยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามบนแผ่นดินตราบนานเท่านานขอบพระคุณค่ะ
1: อาบมือพวกเราโอ้โหเอาไปเลยรางวัลชนะเลิศนะครับได้อะไรบ้างรางวัลชนะเลิศ
2: ได้เงินรางวัล 3,000 บาทค่ะ
1: ได้โล
2: ่ไปรับรางวัลวันที่26นี้ค่ะ
1: อ๋อยังไม่ได้มอบเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปมอบกันทีหลังเลยตอนที่ประกาศว่าเราได้ที่1นี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
2: ความรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเราซ้อมจริงจังมากค่ะตอนนั้น
1: ที่โรงเรียนว่าไงบ้างอ่ะ
2: ที่โรงเรียนก็ดีใจค่ะวันนั้นกลับไปก็พอตอนเช้าเดินไปอาคารสำนักงานจะไปหาครูบีก็เจอพอพอก็ชมเลยค่ะตอนนั้น
1: แล้วเพื่อน
2: เพื่อนๆก็ดีใจค่ะเพื่อนๆรู้ข่าวตั้งแต่วันที่ประกาศรางวัลเลยค่ะเพราะครูที่โรงเรียนบอกค่ะแล้วเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่
1: ก็พากองเชียร์ไปไหมวันนั้น
2: ไม่ครับ
1: ไปแต่คนที่ประกวดอย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปดีใจกันที่โรงเรียนนะครับก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังของความสำเร็จนี้ก็คือมีคุณครูผู้ฝึกสอนครูอะไรนะ
2: คุณครูบีบีไซบะค
1: ่ะคุณครูบีบีไซบะเปาะดอเลาะนะครับคุณครูก็มาในห้องส่งด้วยนะครับก็มาคุณครูสอนวิชาอะไร
2: วิชาภาษาไทยค่ะ
1: ภาษาไทยนี่ชัดเป๊ะแน่นอนอันนี้คือเราได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนระดับเหรียญทองการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่นใต้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีนี้เราอยู่ม .3 ปีหน้าขึ้นม .4 ประกวดอีกไหม
2: ค่ะประกวดอีก
1: รอบของมปลายครูว่าไงได้ใช่ประกวดซ้อมได้ใช่ไหมปีหน้าครูโบได้ใช่ไหมเพราะปีนี้เรามาในรุ่นของมต้นปีหน้าเราจะมาในรุ่นของมปลายเป็นไงว่าเรื่องของการเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
2: การเรียนก
1: ็ประมาณวิชาที่เราชอบที่สุดคือ
2: วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: วิทยาศาสตร์แล้ววิชาที่แบบว่าเฉยๆหน่อย
2: วิชาที
1: ่
2: แบบว่าเฉยๆก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
1: โอ้ใช่บางทีแบบตัวเลขนะบางทีเราก็จะบอกว่าไม่ค่อยถนัดบ้างอะไรบ้างนะครับอยู่ที่โรงเรียนช่วยงานในโรงเรียนบ้างครับเป็นเด็กกิจกรรมไหม
2: ค่ะชอบทำกิจกรรมค่ะก็ช่วยงานแบบว่าช่วยคุณครูถือของอะไรอย่างนี้ค่ะเวลามีกิจกรรมมาก็ชอบไปเข้าร่วมค่ะ
1: ดีเนาะนี่ก็ช่วยถือของนี่ก็ช่วยถือของเหมือนกันเลย นะฮะแล้วอยู่บ้านล่ะ
2: อยู่บ้านก็หน้าที่หลักเลยก็คือล้างจานค่ะล้างจานอย่างเดียวเลย
1: ทำไมอ่ะคุณแม่มอบหมายให้แล้ว
2: ใช่ค่ะกิน10คนล้างคนเดียวค่ะแบบบางทีมันก็รู้สึกหน่อยๆ
1: เราอยู่ที่สะเดาของดีสะเดามีอะไรบ้างครับของดีสะเดาแบบถ้าเกิดเป็นที่เที่ยวอ่ะ
2: ก็เขาเล่ค่ะเข
1: า
2: เล่ค่ะ
1: โรงเรียนเราอยู่ในอำเภอดูตัวในเมืองไหมในเมืองสะเดาเลยไหม
2: ค่ะ
1: ก็ออกไปนอกๆหน่อยตำบลอะไรอ่ะ
2: ตำบลสำนักแต้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่เที่ยวก็เยอะอยู่เหมือนกันเนา
2: ะ
1: นะครับใครที่แบบว่างๆนะก็สามารถจะแวะไปเจอน้องฮาวากันได้นะครับที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอันนี้เป็นโรงเรียนระดับของมัธยมเหรอครับโรงเรียนน
2: ี้มีทั้งประถมแล้วก็มัธยมค่ะ
1: จนถึงม .6 เลยไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเคนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ต่อไปคนต่อไปนะครับคนต่อไปจะมากันที่เด็กบ้างเมื่อกี้พี่ไปแล้วน้องนั่งบอกตายแล้วหนูเด็กกว่าเพื่อนเลยวันนี้มาเจอกับพี่ๆทั้งสองคนเก่งขนาดนี้เดี๋ยวหนูต้องบอกว่าโชว์พลังซะหน่อยนึงนะครับที่ในประเภทของการประกวดเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เช่นเดียวกันนะครับในหัวข้อเดียวกันเลยก็คือผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัสเฟียมัตเตเล็บชื่อเล่นชื่อว่าฟียาและเรียนอยู่ที่โรงเรียนวรพัฒน์ป.5 ทับ 2 ค่ะ
1: ชื่อฟียาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฟียาฟียาอยู่ป.5 แล้วโรงเรียนวรพัฒน์นี่เองในเมืองหาดใหญ่หนูไปประกวดก็คือหัวข้อเดียวกับพี่ฮาวาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าของหนูเป็นประเภทอะไรครับ
3: เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
1: โอ้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเลยของพี่ก็เป็นภาษาใต้ใช่ไหมเป็นไงบ้างการเตรียมตัว
3: การเตรียมตัวหนูก็หลังจากทานข้าวจะมีตอนบอดี้สแกนหนูก็ไปหาคุณครูแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับคุณครู
1: ฝึกซ้อมกับคุณครูแล้วปกติที่หนูพูดภาษาอังกฤษที่บ้านได้ไหมครับ
3: ใช่ค่ะหนูก็พูดภาษาอังกฤษที่บ้านหนูพูดเยอะมากมามี่บอกว่าเฮ้ยพูดไทยมั่งเป็นคนไทย
1: จริงเหรอ คือแสดงว่าอยู่บ้านคือก็บอกว่าฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่แบบหนูเด็กๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ส
3: ื
1: ่อสารกันมีพี่น้องกี่คนน่ะ
3: หนูไม่มีพี่น้องค
1: ่
3: ะ
1: ก็คือคุยกับคุณปกติคุยกับใครมากกว่ากันคุณแม่หรือคุณพ่อภาษาอังกฤษเนี่ย
3: คุณพ่อค่ะ
1: อ๋อคุยกันกับคุณพ่อนะครับแล้วแสดงว่าเราก็ต้องเก่งวิชาภาษาอังกฤษนะสิได้เกรดที่ดีเนาะครับใครเป็นคนเลือกเราหนูสมัครเองหรือว่าใครยังไงแบบไหนที่มาประกวดเนี่ย
3: หนูสมัครเองค่ะ
1: สมัครเองเลยพอคุณครูมาหานักเรียนที่จะเข้าประกวดนะครับก็ในหัวข้อคุณครูได้บอกหัวข้อแล้วหนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างในการคิดบทคิดอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
3: ไม่มี
1: ก็คือคุณครูแต่ว่าคิดให้เลยหนูมีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าลงเสียงมาซ้อมเลยใช่ไหมซ้อมยืนซ้อมพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแต่หนูก็ช่วยปรับปรุงสกิปหน่อยให้มันสั้นลงเพ
1: รา
3: ะว่
1: าคุณครูให้ยาวเกิน
3: ใช่
1: ประมาณกี่นาทีได
3: ้น่าจะเกิน4นาท
1: ีเกิน4นาทีนะอยากจะให้น้องได้โชว์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยได้ไหมครับในวันที่เราประกวดในแบบสุนทรพจน์เลยจำได้ไหมทั้งหมดเลย
3: ค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่การแนะนำตัวเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วเชิญครับ
3: Good afternoon, honorable judges, respected teachers, and everyone here today. Let me begin with a picture in your mind. A young queen, just over 17 years old, carried a responsibility greater than her age. In a simple piece of cloth, she saw more than beauty. She saw local wisdom, the lives of villagers, and the heart of Thai culture. Through her vision, threads became stories, patterns became pride, and Thai textiles became known to the world.Today, it is my great honor to deliver a speech on Thai textiles, a way of life and local lifestyle inspired by Queen Sirikit. Thai textiles are more than fabric. They are the stories of our people, the wisdom of our ancestors, and a living symbol of Thai identity. For generations, weaving has been part of local life. It is a tradition passed down from grandparents to parents and from parents to children.Each thread is woven with patience, and each pattern carries the spirit of the people who make it. One of the most important figures who helped preserve and promote Thai textiles is Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. She helped transform Thai textiles from local handicrafts that could have faded away into a proud national heritage. Through her vision, Thai textiles became a symbol of Thailand that Thai people could share with the world.In 1960, during the royal visit to Western countries, Her Majesty's elegant wardrobe introduced Thai silk and Thai grace to the eyes of the world. In collaboration with Pierre Balmain, a world-famous French designer, Thai beauty was combined with European elegance. This helped the world recognize the charm of Thai textile and Thai national dress.Her Majesty's work did more than preserve Thai textiles. It gave life to local wisdom, created opportunities for villagers, and transformed weaving from a local craft into a national treasure. In today's fast-changing world, fashion may come and go, but Thai textiles remain timeless. They carry our history, our identity, and the heart of our nation.Although Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, has unfortunately passed away, Thai people remain deeply grateful for her royal kindness and grace. As young students, our hands may be small, but they can help carry this great heritage. One thread teaches patience, one pattern teaches wisdom, and one piece of cloth reminds us who we are.In conclusion, inspired by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, we should value and preserve Thai textiles with pride. If every Thai person holds one thread of care, together we can weave a future where Thai culture continues to shine. Thank you very much.
1: Oh. นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ฮาวาที่แปลเป็นภาษาใต้นะครับเป็นไงบ้างพี่ฮาวาเห็นน้องแล้วรู้สึกไงบ้าง
2: ก็น้องเก่งค่ะเก่ง
1: เจอไหมวันก่อนเจอกันไหม
2: ไม่เจอ
1: ใครคนละวันกันไม่เคยเจอกับคนละวันคนละวันเลยนะครับอ่ะแล้วเสียงเหมือนกับว่าเราตั้งดูการ์ตูนเลยนะใช่ไหมพวกเราน้องฟิยาชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรครับการ์ตูนที่เราชอบที่สุดคือเรื่องอะไร
3: Peppa Pig
1: ฮะ
3: Peppa Pig
1: Peppa Pig เคยดูไหมพี่ฮาวาพี่ว่าไง
2: ไ
1: ม่
2: ดู
1: อย่าบอกแต่ว่าเล่นเกมไหมปกติเล่นเกมไหม
3: หนูก็เล่นค่ะ
1: เล่นเกมอะไรคะที่ชอบที่สุดตอนนี้โลบอกเล่นไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เล่นทุกคนเล่นโลบอกหมดเลยโอเคนะครับอ่ะวันที่เราไปประกวดนี่คือเราได้เจอเพื่อนเยอะไหมที่แบบมาแข่งกันเนี่ย
3: ได้เจอเยอะมากเลยค่ะ
1: เรามั่นใจไหมว่าเราต้องแบบได้รางวัลแน่นอน
3: ก็แบบ50-50แบบหนูก็โอเคถ้าไม่ได้ติดลำดับแต่ว่าแบบหนูก็พยายาม
1: เต็มที่แล้วนะครับวิชาที่เราชอบที่สุดในการเรียนที่โรงเรียนนะครับวิชาอะไรอ่ะ
3: วิชาอังกฤษค่ะ
1: วิชาที่แบบเฉย
3: พลวัตสังคมค่ะ
1: เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงแบบว่า
3: หนูไม่ค่อยเข้าใจแล้วเวลาหนูติวสำหรับสอบมันไม่เคยแบบเนื้อหาที่หนูติวไม่เคยอยู่ในสอบในเนื้อหาข้อสอบเลย
1: อาจจะแบบว่าเก่งไม่ถูกอะไรประมาณนี้การจะแบบว่าเดี๋ยวค่อยต้องแบบไปติวกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรางวัลเราก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันใช่ไหมรับพร้อมพี่เขาไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: รับพร้อมพี่เขาเลยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างที่แบบว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มยังไงบ้าง
3: improve your grammar, spelling, writing, and reading.
4: บอกข่าวเยาวรุ่น

ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอภิสิทธิ์ฟันธง14กันยายนคดีหัวสวไม่จบแน่ลั่นไม่ได้ขู่แต่ฝ่ายค้านจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหากกกต.ไม่ส่งสารทั้งที่เห็นเป็นขบวนการในช่วงที่2ของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบปะประชาชนประจำปีงบประมาณ2569มีคำถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการโกงสวและคิดว่าจะเป็นอย่างไรหากกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องหัวสวล่าสุดก็มีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วว่าวันที่14กันยายนนี้จะรอดพ้นกันทุกคนจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ส่งให้ศาลพิจารณาคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดอย่างไรระดับไหนโดยจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็ออกคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้าใครคิดว่าในวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นตนเชื่อว่ามันไม่จบเพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่กกต.จะต้องใช้ดุลยพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้บอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของกกต.ไม่จบแน่เราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตำรวจสน.วังทองหลางรวบภัยสังคมฉกกระเป๋าส่งอาหารไรเดอร์แกะรอยวงจรปิดตามจับได้ภายใน2ชั่วโมงพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางประชาสัมพันธ์เตือนภัยสังคมในรูปแบบใหม่ที่คนร้ายลักเอากระเป๋าส่งอาหารของไรเดอร์ที่ติดอยู่กับรถจักรยานยนต์ไปซึ่งกระเป๋าส่งอาหารถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกอบอาชีพของไรเดอร์การลักทรัพย์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และการดำรงชีวิตพร้อมเตือนผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ไม่ควรประมาทแม้จอดรถเพียงระยะเวลาสั้นไม่นานก็ควรถอดกระเป๋าส่งอาหารหรือใช้อุปกรณ์ล็อกให้แน่นหนาหลีกเลี่ยงการจอดรถในจุดลับตาและไม่วางทรัพย์สินมีค่าใดๆไว้กับรถเด็ดขาดสืบเนื่องจากวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวรว่ามีไรเดอร์ส่งอาหาร2รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถูกคนร้ายลักกระเป๋าส่งอาหารที่จอดภายในหอพักแห่ง1ย่านซอยลาดพร้าว124แขวงพระพลาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยเข้ามาถอดกระเป๋าส่งอาหารจากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทั้ง2คันก่อนนำใส่กระเป๋าเล็กซ่อนไว้ภายในกระเป๋าใบใหญ่แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้โดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงบิ๊กจ๋อคว้ารางวัลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ดีเด่นประจำปี69นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบโล่กิตติยศรางวัลนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ณโรงแรมคิงปาร์คอเวนิวย่านศรีนครินทร์โดยปีนี้นายจามอนกิจสวภาคผู้สื่อข่าวกองข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวรายการคับข่าว9สำนักข่าวไทย MCOT HD หมายเลข30ได้รับเลือกให้เป็นนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ได้รับโล่กิตติยศนอกจากนี้ยังมีนักข่าวสายอาชญากรรมท็อปเข้ารับรางวัล13คนนอกจากนี้สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยมอบรางวัลข้าราชการน้ำดีประจำปี2569โดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีหรือบิ๊กจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับรางวัลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พลตำรวจตรีทรงโปรดสุริยะสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ได้รับรางวัลบริการฉับไวใส่ใจประชาชนและพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่ารุจิลาลัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้รับรางวัลปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
10: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
9: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้โดยวันนี้อสมทสงขลา FM 96.5 เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศอยู่ด้วยกันกับดิฉันโนรักตันตารัตนพงษ์และทีมงานอสมทสงขลามาติดตามแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้กับช่วงเอ็มขัดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเทปสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังครูขนสงขลานครินทร์ที่จะมาร่วมพูดคุยและเชิญชวนคุณผู้ฟังไปชมการแสดงขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังทำการแสดงในช่วงระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองเสด็จราชสมบัติครบ60ปีนะคะมาติดตามรายละเอียดกันและจะร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกับพี่กบอัญชลีด้วยนะคะซึ่งพี่กบก็ประจำอยู่ที่สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่กับขนสงขลานครินทร์ไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดซาวด์ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
0: ่สวัสดีค่ะพี่กบค
2: ่ะสวัสดีค่ะคุณนงรักนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตาม FM 96.50 MHz นะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหตั้งใจเลยล่ะค่ะที่จะต้องนำข่าวนี้มาชวนคุยกันนะคะเพราะไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยล่ะเรารอกันมา1ปีเต็มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวตอนนี้สำหรับแขกรับเชิญก็อยู่ในรายการกับดีเจรักแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังค่ะหรือว่าคุณครูจอมนะคะซึ่งเป็นครูขนสงขลานครินทร์ผู้รับผิดชอบนะคะโครงการขนสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะ

0: มาหลายปีเนี่ยขนส่งขันนักเรียนเนี่ยมีมากี่ปีแล้วแล้วจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะคุณหนูรับเราก็สงสัยว่าเอ๊ะจากที่ไหนมีสถาบันโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสอนเก
1: ี่
0: ยวกับการแสดงโขนไหมตรงนี
1: ้เดี๋ยวจุดเริ่มต้นให้อาจารย์จอมครูจอมได้เล่าให้ฟังกันนะคะนะคะประวัติความเป็นมาเริ่มต้นนะคะแสดงนี่เริ่มที่นี่หรือยังไงแบบไหนคะอาจารย์คะ
2: ครับเดี๋ยวผมจะเล่าโครงการเกี่ยวกับขนส่งการนครินทร์นะโดยสังเกตเพื่อให้ทุกคนได้รู้ประวัติความเป็นมานะครับก็คือขนส่งการนครินทร์ของเรานี้เกิดครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายพุนพิพัฒน์นะครับซึ่งครูชายนะครับในโขนก็จะรู้จักกันดีท่านเป็นผู้ก่อตั้งโขนสงขลานครินทร์ขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2523นะครับซึ่งสมัยนั้นท่านได้มาบรรจุเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาภาษาไทยนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและก็ท่านก็ได้จบทางด้านการแสดงโขนมาแต่ท่านมาสอนวิชาภาษาไทยและท่านมองว่าภาษาไทยกับโขนนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บังเอิญที่คณะที่ท่านเคยเล่าให้ผมฟังนะครับมันจะมีหุ่นละครเล็กอยู่แล้วก็ท่านเห็นนักศึกษาจะชอบถามว่าหุ่นนี้ถ้าทำให้มันมีชีวิตได้ยังไงท่านก็เลยบอกว่ามันก็แสดงได้แต่ว่าคนที่จะแสดงหุ่นละครเล็กก็ต้องมีพื้นฐานการเป็นโขนก่อนเด็กบอกว่าหนูอยากเรียนโขนคนนี้อยากเรียนโขนท่านก็เลยตั้งชมรมหรือโครงการโขนขึ้นมาในม.ปัตตานีแล้วก็ใช้เด็กภาควิชาภาษาไทยนะครับร่วมแสดงแล้วก็ขยายมาเป็นเด็กของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ร่วมแสดงท่านก็จัดแสดงเรื่อยมาเริ่มจากเล็กๆก่อนก็คืออาจจะเล่นแค่2ตัวคือหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาแล้วก็ต่อมาก็มีงานสำคัญของมหาวิทยาลัยก็เชิญท่านไปเล่นจนทุกคนรู้จักโขนกันอย่างแพร่หลายท่านก็เลยเล็งเห็นความสำคัญด้วยเด็กในมหาวิทยาลัยชื่นชอบและอยากเรียนรู้ท่านก็เลยจัดโขนขึ้นมาปีละ1ครั้งเป็นการแสดงเป็นชุดเป็นตอนหรือโขนชุดใหญ่ที่เราทำกันทุกปีนะครับก็แสดงเรื่อยมาจนท่านเกษียณอายุราชการไปเมื่อปีพ.ศ. 2549แล้วก็ผมก็เป็นช่วงหรือรุ่นที่2ที่สืบสานท่านต่อมาแต่ด้วยวิทยาเขตปัตตานีด้วยความเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีสังคมทางด้านมุสลิมเยอะและอาจจะไม่เหมาะกับศิลปการแสดงชนิดนี้ก็เลยผมก็เลยมาสานต่อกันที่มอหัดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อยู่ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิเราก็ทำโขนสงขลานครินทร์ต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: เรียกว่าขยับมาที่มอหัดใหญ่นี่ปีไหนนะคะจันคะ
2: ปี2549ครับสมัยนั้นท่านประจวบกับผมเรียนจบแล้วผมก็เป็นศิษย์เก่าของขนสงขลานครินทร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมชายนะครับแล้วก็ผมก็มาทำงานเป็นนักวิชาการอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี2548แล้วก็ตอนปี48นี้ผมก็ยังเชิญท่านยังไม่ได้เกษียณอายุราชการมาร่วมแสดงกับเด็กหัดใหญ่ซึ่งเด็กหัดใหญ่สมัยนั้นยังไม่รู้จักโขนแล้วก็ร่วมเล่นกันแบบประมาณ 4-5 คนอะไรเนี้ยครับจนท่านเกษียณอายุไปแล้วท่านก็บอกว่าจอมน่าจะสืบสานทางด้านการแสดงโขนนี้ต่อไปต่อให้ไม่ได้อยู่วิทยาเขตปัตตานีก็ยังอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมก็รวบรวมนักศึกษาที่มีใจรักทางด้านนี้แล้วก็มาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็แสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2549ครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์เขาพูดถึงบอกเด็กหัดใหญ
1: ่
0: นักศึกษานะครูจอมคราวนี้เด็กกลุ่มนี้เขามาเรียนโขนได้ไงฮะหมายถึงว่าทางศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมในยุคนั้นเนี่ยเปิดวิชาสอนหรือยังไงฮะครูจอมถึงได้เด็กกลุ่มนี้ที่สนใจมาฝึกโขนนะคะ
2: ครับยุคแรกๆเราก็จะเปิดเป็นโครงการสอนโขนให้กับนักศึกษาและก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับโดยการประชาสัมพันธ์สมัยก่อนก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในงานเปิดโลกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในเพจไม่ใช่เพจแล้วนะครับสมัยก่อนจะเป็นแผ่นปลิวแล้วก็เป็นแผ่นป้ายผ้าสมัยก่อนนะครับแล้วก็เด็กที่มีความสนใจบางคนเด็กที่ก็จบจากมัธยมก็จะมีพื้นฐานทางด้านนาศิลป์มาแล้วก็บางคนก็พอรู้จักโขนบ้างเขาก็มาลองร่วมฝึกซ้อมเราก็พยายามปูพื้นและอธิบายว่าโขนเป็นยังไงเด็กพอเขาได้มาสัมผัสได้เรียนรู้วรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ได้เห็น

0: วนการสอนเขาก็มีความชื่นชอบนะครับก็อยู่กันเรื่อยๆมารุ่นต่อรุ่นส่งกันต่อนะครับปัจจุบัน
1: ค่ะคุณล่ะคะ
2: ค่ะ
1: พี่กบนั่งฟังเนี่ยพี่กบเห็นความต่างเนาะกับลูกศิษย์โขนของครูจอมเนี่ยก็จะเป็นมาด้วยความรักอยากจะฝึกการแสดงโขนแต่อีกกลุ่มนึงที่เราบอกว่าเอ๊ะเราเคยชมโขนหรือเห็นทางสื่อต่างๆอย่างเช่นโขนของสมเด็จพระบรมปีหลวงอันนั้นเนี่ยเขาเรียนเฉพาะทางใช่ไหมคะเฉพาะทางจากวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะครูจอม
0: ใช่ครับ
1: จากกรมศิลป์ซึ่งแบบว่ากันด้วยเรื่องโขนตั้งแต่เบสิกเลยอันนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มที่เข้ามาด้วยหัวใจเนี่ยแต่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็มีครูที่ตั้งอกตั้งใจฝึกเนี่ยอยากให้ครูจอมบอกว่าเอ๊ะฝึกยากไหมแล้วเขาใช้ช่วงเวลาฝึกตอนไหนเพราะว่าครูจอมบอกว่าไม่ได้เป็นวิชาที่เขาเรียนเหมือนกับสายสามัญเนาะที่เรียน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไอ้ตรงเนี้ยอยากให้ครูจอมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าน้องๆมาปุ๊บมาสมัครปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีบรรยากาศสอนยังไง
0: ครับครับโขนสงขลานครินทร์นี้เราจะมีความพิเศษแตกต่างจากโขนของที่อื่นๆนะครับก็คือเราสอนเด็กตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้เราคัดคนมาจากมีใจรักทางด้านนี้ก่อนนะครับเขาอยากจะมาร่วมแสดงหรือมาลองฝึกซ้อมโขนนะครับเราก็เปิดโอเพ่นตั้งแต่นักศึกษาของมหาลัยที่เป็นหลักอยู่แล้วก็เยาวชนที่เป็นเยาวชนของโรงเรียนต่างๆเพราะว่าในสถาบันเขาจะมีโครงการสอนโขนสำหรับเยาวชนด้วยนะครับตรงนี้เรามาร่วมแล้วก็เราจะมีวิทยากรที่ช่วยสอนพระนางยักษ์ลิงอยู่ครบทุกตัวละครเราก็เริ่มฝึกซ้อมกันนะครับก็คือตั้งแต่การปูพื้นฐานการแสดงเป็นชุดเป็นตอนแล้วก็จนถึงเพลงหน้าพาดนะครับถ้าคนขนจะรู้จักกันดีเราก็จะฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะครับในเวลาทุ่มถึง3ทุ่มเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเราก็จะฝึกซ้อมกันทุกวันแล้วก็จะหยุดเฉพาะช่วงที่เด็กมีสอบมิดเทอมแล้วก็สอบไฟนอลนะครับตรงนี้เราก็จะหยุดช่วงนั้นแล้วก็ถ้าช่วงใกล้ๆจะแสดงก็อาจจะซ้อมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่มีแสดงเราก็จะซ้อมกันทุกวันเพื่อให้เด็กฝึกพื้นฐานให้มีความเข้มข้นนะครับต่อให้เราเป็นเด็กที่เป็นมือสมัครเต้นแต่การสอนโขนของเราก็ยังเป็นขนบและเป็นจารีตของการแสดงโขนเราอาจจะแสดงไม่เท่ากับศิลปินที่เขาเป็นมืออาชีพหรือเป็นคนที่เรียนโขนโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็ฝึกกระบวนการแสดงให้เหมือนกับเขาแต่อาจจะไม่สวยอย่างเขาแต่ทุกอย่างเราก็จะทำตามระเบียบและขนบและวิธีการแสดงของโขนทุกอย่างครับ
2: ก็คือแสดงว่าผู้แสดงนะคะของโขนมออเนี่ยนะคะโขนสงขลานครินทร์นี่จะมีผู้แสดงจากสองส่วนด้วยกัน
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่แบบว่ามีความรู้มาตั้งแต่แรกเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเปิดรับสมัคร
0: ครับ
2: เป็นนักศึกษาเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: นักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ครับ
2: อ๋อมาจากไหนก็ได้สามารถจะมาสมัครได้
0: คือจริงๆแล้วที่แรกจำกัดเฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความโขนมันมีที่เรียนน้อยมากแทบจะไม่มีพูดง่ายๆเราก็ต้องก็ด้วยความ
2: คุณอยากจะเรียน
0: อยากจะเรียนเราก็มองดูได้ไม่ได้ครับก
2: ็ค
0: ือถ้าคุณอยากเรียนโขนเข้ามาเราได้แต่ว่าเราต้องอยู่ภายใต้โขนสงขลานครินทร์ก็คือเขามาเป็นสมาชิกนี้ต่อให้เขามาจากโรงเรียนสุวรรณวงศ์แสงทองอะไรแบบนี้เขาก็มาจะอยู่ภายใต้โขนสงขลานครินทร์ของเราครับ
1: ค่ะคุณละคะพี่กบอ่ะอาจจะได้มีโอกาสนะคะที่ใกล้ชิดบรรยากาศของการซ้อมนะคะ
2: ค่ะ
1: พี่กบเคยถามเด็กๆที่มาซ้อมเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาถามว่าเรียนคณะอะไรนะคะที่มาเล่นโขนอ่ะมีคณะแพทย์นะคะคณะเภสัชศาสตร์สัตวแพทย์แพทย์แผนไทยซึ่งเขาเรียนหนักอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมคะคณะวิทยาศาสตร์คณะศัพท์มีทุกคณะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องแบบชื่นชมเลยล่ะว่าถ้าเขาไม่มีหัวใจรักแล้วทุ่มเทนะเขาจะไม่มีผลงานขึ้นเวทีให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาชาวในจังหวัดใกล้เคียงได้ชมแน่นอนนะแล้วก็บรรยากาศที่ครูจอมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะถึงช่วงเวลาที่ไปเรียนด้วยนะการฝึกซ้อมด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะ อยากถามครูจอมนิดนึงว่าสนใจตรงที่เยาวชนตัวเล็กๆตรงนี้ผู้ปกครองอะค่ะเขามีท่าทีตอบรับ ยังไงฮะเพราะว่าตอนนี้เราสังเกตนะคุณลักษณ์ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเอาลูกไปเรียนเนี่ยเราต้องไปเรียนพิเศษเคมีชีวะแล้วก็ไปส่งที่ติวเตอร์เนาะเสาร์อาทิตย์แต่อันนี้ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะมาส่งลูกฝึกโขนตรงนี้ครูจอมเคยคุยว่าผู้ปกครองเนี่ยเขามีความคิดยังไงถึงเอาลูกเนี่ยมาเรียนโขนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาส่งนะ
0: ครับคือส่วนใหญ่เด็กที่มานี่จะเด็กมีความชื่นชอบเพราะเด็กบางคนเขาไปอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาแล้วก็จะรู้จักทศกัณฐ์หนุมานแล้วก็มีความชื่นชอบในตัวละครพอเขาชื่นชอบในตัวละครพอมันเข้าไปดูเยอะๆมันก็จะโยงไปถึงโขนทีนี้พอเด็กมันชอบผู้ปกครองเขาก็หาว่าที่ไหนมีสอนโขนบ้างนะครับก็ปัจจุบันสงขลานี่ก็จะมีที่ผมที่เปิดให้เยาวชนมาเรียนนะครับตอนนี้จากเยาวชนที่ผมเริ่มสอนแรกๆนะครับปกติเยาวชนเราจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับแล้วก็พอเปิดแรกๆนี้เด็กยังมีความสนใจน้อยเพราะว่าความแพร่หลายของโขนในยุคเก่ามันจะน้อยมากแต่ปัจจุบันนี้ล้นครับเด็กมาเป็นร้อยคนครับต้องจำกัดคนต้องจำกัดรอบต่อรอบเพราะเราจะเปิดสอนทั้งวันเลยครับวันอาทิตย์ต่อรอบแต่สอนด้วยความโขนมันเป็นความสามารถเฉพาะตนเราต้องสอนจำกัดคนเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันจะแสดงไม่เหมือนกันและครูต้องสอนเฉพาะครูโขนยักษ์โขนลิงโขนพระตัวนางอะไรเนี้ยมันต้องสอนเฉพาะปัจจุบันเราก็ต้องจำกัดรอบว่ารอบละไม่เกิน30คนปัจจุบันนี้เราต้องเปิดถึงกับ5รอบนะครับเพราะว่าเต็มทุกรอบ
1: ตอนนี้น่ายินดีเลย
0: ครับเยาวชนมีความสนใจมากและผู้ปกครองเองก็ดูแล้วว่าพอลูกเขามาฝึกโขนแล้วมันรู้สึกว่าได้ทั้งสมาธิได้ทั้งการแสดงออกแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้วรรณคดีเกี่ยวกับทางด้านการแสดงหรือวรรณคดีไทยที่มีความสำคัญด้วยครับ
2: ค่ะเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้น้องๆเนี่ยหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับตอนนี้โขนเราก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปะการแสดงของมนุษยชาตินะครับขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ.2500รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิด
2: 61
0: นะครับได้ใช่ครับซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชนิดแรกของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับ
1: ที่เป็น intangible culture วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่มันจะเต็มไปด้วยคุณผู้ฟังคะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เกิดคำถามเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกปีอะทางโขนสงขลานครินทร์นะคะก็จะบอกว่าอยากให้พี่กบไปช่วยเป็นพิธีกรมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องศึกษาด้วยคำถามแรกที่ฉันถามเลยจำได้หรือว่าทำไมอ่ะเวลาแสดงโขนต้องเอาเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอื่นไม่ได้เหรอ
0: คือเรื่องรามเกียรตินี่มันเหมาะกับการแสดงโขนมากมันมีหลากหลายตัวละครและตัวละครนี่จะมีบุคลิกของเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีเรื่องให้เล่นเยอะต่อให้เล่นเป็น10วัน10คืนก็ไม่หมดครับเรื่องรามเกียรติ
1: ์
0: คร
1: ับ แล้วจุดนึงค่ะครูจอมที่เขาบอกว่าโขนเนี่ยเป็นแหล่งรวมศิลปะหลายแขนงเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
0: โขนนี้เขานับเป็นวิจิตรศิลป์นะครับรวมทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่ทัศนศิลป์ในการออกแบบฉากดนตรีก็คือบรรเลงประกอบการแสดงนะครับแล้วก็นาฏศิลป์ก็คือลีลาท่ารำขับร้องภาคเจรจาที่มีความเป็นเฉพาะและก็เอกลักษณ์และก็หัตถศิลป์ก็คือการเย็บชุดปักชุดการทำชุดแล้วก็เครื่องทรงต่างๆตั้งแต่ศิราภรณ์ภัทราภรณ์ถนิมพิมพาภรณ์รวมหมดทุกอย่างนะครับคือรวมอยู่ในองค์ความรู้ของโขนทั้งหมดเลยรวมตั้งแต่การทำชุดดนตรีนาฏศิลป์เพลงทุกอย่างถ้าเรามาเสพศิลปะนี่คือเสพโขนจบหมดทุกกระบวน
1: ดูโขนชมโขนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ชมเรื่องของศิลปะแทบจะทุกแขนงอย่างที่คุณครูจอมบอกนะคะศิลปะการออกแบบฉากวงปีพาดนะคะศิลปะการภาคเจรจาใช่ไหมคะศิลปะเรื่องของน่าจะศิลป์ชุดการแต่งกายที่มีการปักสะดึงตรึงไหมอันนี้จะรวมอยู่หนึ่งครั้งที่คุณผู้ฟังนั่งชมโขนเลยล่ะค่ะแล้วอันนี้โขนสงขลานครินทร์คะครูจอมเราจะได้ชมกันแบบสดๆทุกอย่างเลยไหมคะเนี่ย
0: โขนสงขลานครินทร์เราเล่นประจำปีเล่นทุกอย่างเหมือนโขนที่เราไปดูของโรงละครแห่งชาติหรือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับเราเล่นสดภาคสดดนตรีสดนะครับฉากท ที่มีความตะการตานะครับปัจจุบันเราก็พัฒนาฉากให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้จอ LED เข้ามาช่วยนะครับและโขนสงขลานครินทร์พิเศษก็คือเรามีศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรมาร่วมแสดงกับเยาวชนและก็นักศึกษาเราด้วยนะครับตรงนี้เด็กที่หลักๆก็คือเป็นนักศึกษาหรือเยาวชนของเราที่แสดงแต่ศิลปินนี่เราเอามาเป็นพิเศษก็คือมาเป็นตัวเอกบางตอนนะครับในตัวเอกสมมติว่ามีทศกัณฐ์1คนก็อาจจะมีศิลปิน1คนด้วยแล้วก็เป็นเด็กเรา2คนอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้ผู้ชมได้เสพกับศิลปินที่เขาเป็นมืออาชีพทางด้านการแสดงโขนของประเทศนะครับแล้วร่วมกับเด็กเราก็ได้เรียนรู้และได้เก็บความรู้และได้วิธีการแสดงจากศิลปินที่เขาถ่ายทอดให้เด็กเยาวชนเราด้วยครับ
1: ค่ะน้องรัก
2: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังค่ะพี่กบเคยถามเด็กเนาะที่เขาแสดงร่วมกับศิลปินน่าจะศิลปินจากสถานการณ์สังคีตเนี่ยบอกว่าลูกรู้สึกยังไงเขาพูดคำเดียวออกมาว่าผมอยากแสดงแล้วก็รำให้สวยเหมือนกับอาจารย์เขาเพราะฉะนั้นนั้นมองว่าตรงนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่ทางสถาบันสุนทรภูมิได้รับเกียรติอย่างที่ครูจอมบอกแต่มันเป็นการจุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เด็กๆเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งอะเราจะต้องแบบฝึกจนกระทั่งให้มีความสวยงามงดงามเหมือนอย่างอาจารย์ที่เขาร่วมแสดงกับเรานะคะตอนนี้ครูจอมาถามนิดนึงค่ะว่าโขนสงขลานครินทร์ปีนี้ค่ะมีจำนวนผู้แสดงนี่เท่าไหร่คะทั้งหมดเลย
0: ปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ150คนรวมทีมงานทั้งหมดแล้วครับประมาณนั้น
2: จากปีก่อนๆเป็นไงนะคะอาจารย์คะ
0: ปีก่อนๆ อาจจะ100คนแต่ปีนี้มันด้วยความว่าตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงตอนนะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับก็คือตอนนี้มันต้องใช้แบบพวกกลุ่มทหารอะไรมันเยอะก็เลยต้องเพิ่มตัวละครนิดนึงครับ
1: ตอนที่แสดงตอนนี้เนี่ยรามเกียรติ์ตอนอะไรคะครูจอมปีนี้ที่กำลัง
0: ปีนี้เราหยิบยกชุดศึกกุมประกันตอนสุครีบถอนต้นรังมานะครับเพื่อให้ผู้ชมได้ชมโขนสงขลานครินทร์ปีนี้นะครับ
1: แล้วกำหนดแสดงเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ค่ะรายละเอียดเป็นไงคะ
0: โขนสงขลานครินทร์ปีนี้เราจะจัดในระหว่างวันที่29แล้วก็30สิงหาคมนี้นะครับตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะเปิดทำการแสดงจำนวน3รอบการแสดงด้วยกันนะครับก็คือวันเสาร์ที่29เราก็จะแสดงในเวลาบ่าย14นาฬิกานะครับเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็รอบที่2ก็จะประมาณ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวติดตามทางเพจสงขลานครินทร์หรือเพจสถาบันสุวรรณภูมิได้แล้วก็วันอาทิตย์นี้เราจัด1รอบนะครับคือ14นาฬิกานะครับถ้าท่านใดสนใจนี่รีบจองบัตรนะครับเดี๋ยวนี้การพัฒนาการจองบัตรของเราก็เป็นเรียลไทม์นะครับก็คือเราจองทางออนไลน์เหมือนเราซื้อตั๋วหนังเข้าชมเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: 2วันด้วยกัน29และ30นะคะ28มีมั้ยคะอาจารย์คะ
0: 28นี้จะเป็นรอบเขาเรียกว่ารอบการกุศลนะครับตรงนี้เราจะจำกัดผู้ชมเข้าดูโดยการวิธีเชิญสื่อมวลชนเข้าชมแล้วก็เด็กที่เขาอยู่ด้อยโอกาสเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะครับเพื่อเปิดโอกาสได้เยาวชนทางด้านนี้เขาได้มาสัมผัสการแสดงโขนตรงนี้ประหนึ่งว่าเป็นการเปิดโอกาสคืนประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยครับ
1: ค่ะก็จะเป็นรอบที่มีน้องๆจากสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็พิเศษค่ะจากปีที่ท่านเองได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรให้ในรอบการกุศลพิเศษเนี่ยฉะนั้นเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้ำตามันเลยอ่ะคุณรักเพราะว่ามีน้องจากโรงเรียนโสดศึกษาค่ะคุณผู้ฟังโสดศึกษาที่อาจารย์พาน้องมาชมโขนทั้งเป็นผู้ที่นะคะ
2: บกพร่อง
1: ทางสายตา
2: บกพร่อง
1: ทางการได้ยิน
2: ค่ะ
1: คือเป็นเรื่องที่บอกโอ้ยแล้วน้องจะมาชมได้ยังไงบกพร่องทางสายตาเดินจูงมือมาเป็นแถวนะคะคุณนงรัก
2: ค่ะ
1: แล้วก็นั่งชมถามว่าชมของเขานี่คือเขาใช้หูเนี่ยฟังทุกอย่างเพราะว่ามันจะมีบทภาคเจรจาที่เขาจะรับรู้เรื่องราวแต่สายตาเขาไม่เห็นค่ะแล้วก็อาจจะถูกเชิญชวนด้วยเสียงการพากย์เสียงดนตรีที่อาจจะมีจินตนาการอะนะคะแล้วก็มีการสรุปเรื่องย่อก่อนแสดงอะน้องรักก็เลยทำให้น้องๆเข้าใจส่วนน้องๆที่มีความบกพร่องในการได้ยินนะคะโอ้โหมือไม้นี่ขวักไขว้เลยค่ะคืออาจจะแบบชมแล้วเหมือนเราอ่ะ เราอยากจะชื่นชมปรบมือก็จะสื่อสารแบบโบเบอะไรของเขาไปนะ
2: คะ
1: แล้วพอตอนจบค่ะภาพที่เราเห็นนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ทางขนส่งขันนครินทร์ได้กรุณาหลังจากแสดงจบค่ะคุณผู้ฟังคะก
2: ็
1: คือจะให้ผู้แสดงเนี่ยลงมาถ่ายภาพรว
2: ม
1: น้องจากโรงเรียนสดศึกษาค่ะ
2: ค่ะ
1: กรูเข้ามาแล้วคนที่สายตาไม่เห็นนะเอามือจับค่ะขอจับเสื้อผ้าขอจับ
2: แบบได้สัมผัส
1: ได้สัมผัสนะแล้วน่าจะศิลปินก็แบบบอกว่าดีใจมากแล้วบอกว่ารู้สึกเป็นความปลื้มใจอ่ะที่เห็นภาพแบบนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะยังมีคุณผู้ฟังอาจจะต้องการที่จะให้เราย้ำว่าจะซื้อจำหน่ายตั๋วอะไรยังไงเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
2: เอาละค่ะมาคุยกันต่อนะคะพี่กบกับอาจารย์จตุรงค์นะคะหรือว่าครูจอมนะคะจะขอเรียนถามอาจารย์ชนิดหนึ่งนะคะมีความสนใจขออนุญาตถามแทนน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนิดนึงว่ากรณีที่สนใจเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะมีสอนแต่ที่มอนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นน้องๆจังหวัดอื่นส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะไปเพิ่มเติมเสริมองค์ความรู้เรื่องของโขนได้ตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์หรือว่าต้องไปกรุงเทพหรือว่ายังไงคะมีจุดอื่นๆสถานที่อื่นให้ความรู้หรือว่าสอนไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับคือขนถ้าเราจะเรียนเป็นวิชาชีพนี้ก็ต้องไปเรียนอยู่ในวิทยาลัยนาศิลป์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคและก็อยู่ในส่วนกลางนะครับจะมีอยู่12แห่งทั่วประเทศที่เขาสอนขนเป็นมืออาชีพนะครับแต่ถ้าเป็นขนสมัครเล่นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องดูว่าที่ไหนเปิดสอนนะครับถ้าในจังหวัดสงขลานี่ก็จะที่หลักๆก็จะมีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็ตามโรงเรียนที่เขามีครูที่เขาจบทางด้านขนมาหรือเขาเป็นนักแสดงขนที่สามารถไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้แล้วอย่างเห็นที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบันก็จะมีโรงเรียนในหาดใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารของที่เป็นโรงเรียนอยู่แถววัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็โรงเรียนมหาวชิราวุธที่ก็ทำอยู่ตอนนี้ตามมาอะไรก็ราชภัฏสงขลาก็เริ่มจัดทำการแสดงขนขึ้นมาแล้วด้วยนะครับตรงนี
2: ้ครับก็มีหลายแห่งนะคะ
1: ดีค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะ
2: คะ
1: จดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันก็คือสิ่งนั้นต้องดำรงอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ต้องมีการสื่อสารต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะตอบโจทย์เลยการที่สถาบันการศึกษาในหลายๆพื้นที่นะคะได้มีการเปิดให้ความสำคัญในระดับต้นๆในการสอนขูนะคะคราวนี้คุณลักษณ์สนใจว่าตอนนี้ที่ครูจอมบอกว่าปีนี้ก็แสดงเรื่องรามเกียรตินะคะทำไมถึงเลือกตอนอะไรนะคะเมื่อสักครู่ที่ครูจอมบอกตอนที่เลือกมาแสดงที่จะแสดงวันที่29-30 สิงหาคมเนี่ยค่ะ
0: ปีนี้เราหยิบยกนะครับตอนชุดศึกกุมภกันนะครับตอนสุครีบสอนต้นรังนะครับชุดศึกกุมภกันนี้มันจะมีอยู่หลายตอนอยู่ในชุดศึกกุมภกันนะครับมีทั้งกุมภกันพุ่งหอกโมกษากนะครับทศกัณฐ์กุมภกันทดน้ำแล้วก็สุครีบถอนต้นรังเนี้ยนะครับปีนี้ที่เราได้หยิบยกตอนสุครีบถอนต้นรังมาเรามองว่าเราก็ปรึกษาในทีมงานของครูผู้สอนเองแล้วก็ทีมงานทำโขนนะครับร่วมกับแล้วก็นักแสดงจากกรมศิลปากรด้วยว่าเราจะเอาอะไรมาให้คนผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วก็มีความสนุกน่าตื่นเต้นและน่าติดตามแล้วก็กระชับนะครับไม่เยินเย้อแล้วก็คนที่เคยดูโขนเป็นครั้งแรกก็ได้จูเข้าใจง่ายเราก็เลยหยิบสุครีบถอนต้นรังมาที่เป็นตอนที่ถ้าแฟนขนที่เขาดูขนบ่อยๆก็น่าจะรู้จักตอนนี้ดีนะครับเพราะตอนที่มีความสนุกนะครับแล้วก็มีการรำที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีขนบการรำที่แบบโบราณแล้วก็มีวิธีการแสดงที่ค่อนข้างจะแปลกตาจากตอนอื่นๆนะครับแล้วก็ได้เห็นกลอุบายการตอบกระทู้ของทศกัณฐ์กับกุมภกันนะครับตรงนี้แล้วก็การหยิบยกตัวละครที่ถ้าเราดูเรื่องรามเกียรติ์เราก็จะเห็นแต่หนุมานสุหนุมานพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์บ่อยๆเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแตกต่างอาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่เด่นบ้างนะครับปีนี้เราก็ทำตัวละครที่เป็นกุมภกันที่เป็นมหาอุปราชกรุงลงกาทุกคนอาจจะไม่รู้จักบางคนก็รู้จักแล้วว่าเป็นน้องชายของทศกัณฐ์เนี่ยหยิบยกมาให้เขามีความสำคัญในตอนนี
2: ้
0: แล้วก็สุครีบที่เป็นลิงบางคนก็รู้จักแต่หนุมานอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าสุครีบคือใครจริงๆสุครีบนี้จะ มียศใหญ่กว่าหนุมานเป็นพูดง่ายๆเป็นหัวหน้าลิงเลยแต่ว่าเราหยิบยกมายังไงให้เขามีความสำคัญในตอนนี้แล้วเดี๋ยวผู้ชมก็จะได้ชมแล้วก็จะได้รู้จักตัวละครที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ
1: แล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกปีเนี่ยนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมชมเนาะก็จะมีตลกโขนเนี่ยปีนี้มีช่วงตลกโขนไหมคะ
0: มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วขนบของการแสดงโขนสมัยโบราณก็จะมีตลกโขนเข้ามาสอดแทรกเพื่อเล่าเนื้อเรื่องเพื่อให้คนชมโขนไม่เครียดเกินไปมีความผ่อนคลายนะครับแล้วก็มาก็เรียกว่ามาเชื่อมเรื่องให้มันเข้ากันได้ดีนะครับตรงนี้เรายังมีเหมือนเดิมนะครับคือตลกโขนที่เราเชิญมาจากกรมศิลปากรแล้วก็เรามีของเรานี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเราเชิญศิลปินพื้นบ้านภาคใต้มาร่วมเป็นตลกโขนด้วยคือนักแสดงโนราที่มีชื่อเสียงคือโนราพินโยสองหิ้งนะครับซึ่งเขาจะบอกเลยว่าเขาจะเป็นแบรนด์โขนสงขลานครินทร์ให้เราเพราะโนราพินโยนี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเกี่ยวกับโนราทำพิธีโรงครัวนะครับหาคิวได้ยากแต่ถ้าโขนสงขลานครินทร์ท่านต้องมาแสดงครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังต้องไปชมนะเพราะว่ายินบอกเลยว่าช่วงตลกโขนโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันคลายเครียดได้เลยอ่ะน้องรักแล้วมันจะได้สาระเพราะว่าอย่างโนราพินโยเนี่ยเขามีไหวพริบมากที่จะหยิบเอาสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันเนี่ยมาเชื่อมกับโขนอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าหัวเราะแบบเนี้ยฉันยังไม่มันห่างเหินชีวิตฉันไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนเลยค่ะว่าต้องไม่พลาดนะคะอันนี้คืออรรถรสที่อาจารย์จตุรงค์นะคะบอกว่าปีนี้จะทุกท่านจะได้เจอนะคะแล้วก็ความอลังการของฉากจำนวนผู้แสดงถึง150คนนะคะ
0: ผ
1: มคิดว่าตรงนี้เป็นความสามารถของเด็กและเยาวชนของเราที่มาด้วยหัวใจรักเรื่องของการทำหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะชั้นสูงคือโขนใช่ไหมคะค่ะ
2: สำหรับคนที่แบบไม่เคยดูมาก่อนแล้วมาชมอะไรนี่เข้าใจไม่ยากใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ผมแนะนำก่อนนะครับถ้าคนไม่เคยชมหรือเคยชมมาแล้วเวลาเราจะไปชมโขนตอนไหนเราอาจจะอ่านวรรณคดีตอนนั้นไปสักนิดนึงอ่านแบบเรื่องย่ออ
2: ่
0: านจากไหนได้บ้างก็คือในหนังสือแกรามเกียรติ์หรือเซิร์ชเอาในเน็ตก็ได้เขียนว่ารามเกียรติ์ตอนสุครีพสอนตอนนั้นก็จะมีฉบับย่อมาพอฉบับย่อแหละเราอ่านรู้เนื้อเรื่องว่ามันเดินเนื้อเรื่องแบบนี้โขนก็จะเล่นแบบนั้นเราก็จะได้ดูและเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าเพิ่มอีกสักนิดเพื่อให้เราได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นเราไปศึกษาบุคลิกหรือความเป็นมาของตัวละครนั้นนิดนึงเราก็เซิร์ชเราก็ผมเล่นตอนสุครีพสอนต้องรังเราอาจจะเซิร์ชสุครีพเขาก็จะเล่าความเป็นมาของสุครีพพอเราดูแล้วเราจะได้ถึงอินว่าอ๋อสุครีพเขาคือใครกุมภกันเราอยากรู้ว่าเป็นใครเขาก็จะเล่าว่ากุมภกันเป็นใครพอเราไปดูเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอากุมภกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางคนก็ถ้าไม่รู้จักหรือไม่ได้รู้ว่าบุคลิกหรือไม่ได้รู้ประวัติตัวละครก็ว่าทศกัณฐ์กุมภกันเนื้อน่าจะเป็นน้องทศกัณฐ์น่าจะเป็นยักษ์ที่ร้ายร้ายอาจจะเหมือนตัวอื่นแต่จริงๆไม่คุมประกันนี้เขาจะเป็นยักษ์ที่มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมแล้วก็เถียงตรงนะครับเอาพูดง่ายๆคือเป็นยักษ์ที่ดีแต่ด้วยความขัดขืนพี่ชายไม่ได้ก็ต้องช่วยออกรบแทนแต่ตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นกลวิธีการโต้ตอบกระทู้การพูดก่อนที่จะออกรบกับสุครีพเนี่ยเป็นยังไงตรงเนี้ยน่าช
1: ม
0: ครับถ้าเรานั่งฟังดีๆดูดีๆเรารู้ความหมายของภาษาแล้วก็รู้ว่าบุคลากรตัวละครก็เป็นยังไงเราก็จะได้เข้าถึงอรรถรสมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะครูจอมฮะพี่กบเคยเจออ่านเจอเขาบอกว่าการชมโขนหรือรับรู้เรื่องราวโขนเนี่ยมันทำให้เราสามารถหยิบเอาคุณค่าจากเรื่องนั้นๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าโขนเนี่ยก็จะเป็นการสู้รบเพื่อแย่งชิงนางสีดากันระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามใช่ไหมคะแต่การวางแผนน่ะโอ้โหมันแยบโยน
0: ใช้
1: ความฉลาดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเฉลียวด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราหยิบมาใช้ในชีวิตเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอันนี้อาจจะบอกครูจอมในฐานะที่ไปนั่งดูน้องๆซ้อมสิ่งที่ฉันประทับใจค่ะเรามักจะบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเรื่องของสัมมาคารวะดูแล้วเนี่ยมันจะด้อยไปนิดนึงไหมเรื่องความอ่อนโยนแต่โทษทีคุณผู้ฟังค่ะเด็กๆที่มาฝึกในกระบวนการโขนค่ะยันเห็นเด็กยุคใหม่ที่นั่งเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์แต่เวลาเขาอยู่ในกระบวนการฝึกเนี่ยนั่งพับเพียบหมอบกราบคุณครูแล้วเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยก้ม แล้วที่สำคัญค่ะฉันเห็นความมีน้ำใจการอบอ้อมอารีในการช่วยกันของรุ่นพี่รุ่นน้องนั้นมักจะแอบมองสิ่งนี้ว่าเด็กยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าเราต้องเติมเรื่องของจริยธรรมเรื่องของขนบของความเป็นไทยโขนตอบโจทย์มากเลยค่ะสำหรับโขนสงขลานครินทร์ที่ทีมของอาจารย์จตุรงค์นะคะและทีมงานเนี่ยได้ทำยังคิดว่ามันได้อะไรมากกว่าความชื่นชมความสวยงามนะคะมันได้ไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนยุคนี้ให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยงั้นมองอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆที่อาจจะบอกว่ายังไม่เคยบอกครูจอมแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังต้องไปชมค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นในสิ่งที่ยันสัมผัสได้เพียงแค่คุณนั่งชมค่ะแล้วก็คุณจะเห็นลูกหลานคุณเนี่ยสวมใส่ชุดโขนนิดนึงค่ะครูจอมค่ะชุดโขนเนี่ยค่ะเป็นชุดที่สำเร็จรูปหรือว่าไงฮะการแต่งชุดโขนต้องใช้เวลานานไหมไหนเมื่อกี้พูดชุดโขนละ
0: โขนชุดโขนของเรานี่เป็นชุดที่แต่งแบบยืนเครื่องเลยครับตามแบบฉบับกรมศิลปากรเลยครับก็คือนุ่งสดครับก็คือแต่ละชิ้นแยกส่วนการแต่งชุดโขนต่อครั้งนี้จะตกอยู่ที่คนประมาณ45นาทีมีทั้งหมด32ชิ้นที่โปะเข้าไปในร่างกายตัวละครถ้ารวมๆแล้วน้ำหนักต่อชุดก็ประมาณ5กิโล
1: 5กิโล
0: แล้วใส่หัวโขนด้วยครับเวลาเล่นเด็กแสดงโขนได้ต้องมีความอดทนสูงแล้วการฝึกต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องให้ได้ตามแบบฉบับครับตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นตอนฝึกต้องมีวินัยสูงมากต้องเชื่อฟังอาจารย์มากนะคะโอ้ตรงนี้คราวนี้ครูจอมคะทราบมาว่ามีผู้ปกครองอะค่ะถึงขั้นว่าคุณผู้ฟังคะโขนสงขลานครินทร์เนี่ยเราจะเห็นผู้ปกครองไปส่งลูกใช่ไหมคะฝึกแต่โขนสงขลานครินทร์ปีนี้เนี่ยทราบมาว่ามีผู้ปกครองไปนั่งฝึกส่งลูกทุกวี่ทุกวันเห็นการฝึกซ้อมโขนจริงหรือเปล่าให้บอกว่าท่านผู้ปกครองท่านเนี้ยไปแสดงด้วยตรงน
0: ี้อ
1: ยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
0: บางทีเราก็เปิดโอกาสแล้วนะครับถ้าพวกกรองพอมาส่งลูกก็ไม่อยากกลับบ้านก็นั่งดูการซ้อมอะไรบางทีก็เริ่มชอบเริ่มไปฝึกนะครับก็พอฝึกแล้วก็ถ้าฝึกได้ก็ผมก็ให้แสดง
2: เป็นแวว
0: เป็นอาจารย์ทางด้านสายอื่นด้วยนะครับพวกกรองเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ในมหาลัยเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับพอเขาคืออาจจะตอนเด็กๆมันยังไม่ได้มีโขนสมัยนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสพอเขาก็ถือว่าไม่ได้เป็นพวกกลองที่มีอายุเยอะนะครับเขาก็สามารถฝึกที่จริงอายุเยอะก็แสดงได้นะครับโขนเพราะว่าน่าจะศิลปินอย่างที่อาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ปัจจุบันท่านอายุ70นะล่าสุดท่านเพิ่งเล่นเป็นผู้ชนะ10ทิศไปนะครับแล้วอธิบดีเพิ่งเซลไปว่าจะเด็ด70นะครับท่านเล่นเป็นจะเด็ดแต่ยังลำได้สวยยังลำได้คล่องแคล่วเหมือน
2: ตัวหนุ่มเลย
0: ยังมีแฟนละครครับอย่างอีกเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราเปิดโอเพ่นหมดนะครับโขนสงขลานครินทร์นี้ต่อให้เป็นนักศึกษาเยาวชนหรือพวกครองเราก็สามารถซ้อมได้ถ้าเขาตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมกับเราได้เสมือนคนอื่นก็โอเคครับ
1: เนี่ยอาจารย์จะลงพูดจบนี่คุณนงรักแววตาเป็นประกายนะรัก
2: พี่กบเราไม่พาผู้ปกครองไปเดี๋ยวผู้ปกครองได้เกิด
1: จะจริงเกิด
2: เดี๋ยวลูกดับไม่ได้
1: เดี๋ยวสิไม่แน่เผลอๆนะคะคุณผู้ฟังคะดีเจนงรักเนี่ยไปยืนส่งไปยืนฝึกแล้วนะคะ
2: จะมีแมวมองมากอะไรมากเกินโอ้ถ้าอย่างนั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการกันอยู่แล้วสนใจนะคะจะเข้าชมโขนนะคะของ
1: ขนสมอง
2: ครั้งนี้จะต้องทำยังไงแบบไหนบ้างคะอาจารย์คะช่องทางในการที่จะไปจำหน่ายบัตรซื้อบัตรจองอะไรอย่างเงี้ยมีทำยังไงบ้างคะ
0: โขนสงขลานครินทร์เรานะครับปีนี้เราจะแสดงในวันที่29ถึง30สิงหาคมนะครับช่องทางก็คือติดตามทางเพจสถาบันสุวรรณภูมินะครับซึ่งเราได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วก็ช่องทางการจองก็เป็น QR code สามารถสแกนและจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับการจองผ่านออนไลน์ก็จะเป็นการบุ๊กที่นั่งได้เลยแล้วก็เลือกรอบที่จะแสดงจะดูแล้วก็การชำระเงินค่าตั๋วเราก็ผ่านออนไลน์ได้หมดเลยนะครับสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับ QR code แล้วก็ไปยื่นวันเข้าชมได้เลยอาจจะแคปหน้าจอไว้หรือไปยื่นเป็นออนไลน์ได้หมดนะครับเราสะดวกสบายไม่ต้อง walk in เข้ามาซื้อที่ สถาบันไม่ต้องอะไรแล้วครับนั่งจิ้มเอามือถือจบครบในที่เดียวตั้งแต่สแกนจ่ายได้เลย
2: นั่นคือหมายความว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถามว่าจองล่วงหน้าเท่านั้นไหมถ้าจองล่วงหน้าได้ยิ่งดีครับเพราะว่ากลัวถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวไม่มีโอกาสแต่ถ้าไม่เต็มนี้ก็คือมาจองหน้างานได้นะครับก็ต้องผ่านออนไลน์เหมือนกันครับจองหน้างานหรือถ้าท่านไหนค่อนข้างไม่ถนัดโซเชียลหรือถนัดเกี่ยวกับอันนี้เราก็วอล์กอินเข้ามาที่อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันสุวรรณภูมิที่ตรงข้ามยิมเนเซียมได้เลยนะครับหรือศูนย์ศิลป์ที่เรารู้จักเข้ามาหรือโทรสอบถาม074นะครับ286890-4ได้เลยนะครับในเวลาราชการนะครับหรือประสานไปทางเพจหรือFacebook ของสถาบันได้นะครับสอบถามข้อมูลได้แล้วก็ทางไลน์นะครับที่ได้แนบไว้นะครับสอบถามได้ครับ
1: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นช่องทางของการสำรองที่นั่งนะคะตอนนี้ก็มีทราบมาว่ามีแฟนคลับนี่สำรองที่นั่งไปโอ้โห400-500ที่นั่งแล้วนะคะแต่มันมี3รอบค่ะยังได้อยู่นะคะเพราะว่าเราเข้าไปในลิงก์เนี่ยในลิงก์ที่เราจองเนี่ยเราจะเห็นผังที่นั่งเลยค่ะผังไหนที่นั่งไหนถูกจองไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแถบสีให้ว่าตรงนั้นไม่ได้ละนะคะอันนี้ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็การชำระนี่ก็ผ่านธุรกรรมทางแอปได้เลยนะคะอันนี้นิดนึงค่ะ อาจารย์จตุรงค์ทราบมาว่าโขนสงขลานครินทร์เนี่ยที่จะแสดงวันที่29-30สิงหาคมเนี่ยเป็นการแสดงครั้งที่2ใช่ไหมคะครั้งแรกนี่แสดงที่ไหนฮะในปี2569เนี่ย
0: โขนสงขลานครินทร์ที่เราเล่นตอนนี้นะครับเราได้ไปแสดงที่วิทยาเขตสุราษฎร์มาก่อนหน้านี้แล้วบังเอิญวิทยาเขตสุราษฎร์เขาฉลองครบรอบ35ปีของมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์และเขาได้เชิญทางด้านพนักท่านรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าชมมานะครับแล้วก็เลยได้วันเราก็เลยได้ไปแสดงที่นั่นก่อนปกติโขนสงขลานครินทร์พอเล่นประจำปีที่มหาลัยเสร็จนะครับที่วิทยาเขตอาจัยเราก็จะสัญจรไปตามวิทยาเขตอื่นๆอย่างละที่2ที่แล้วแต่ปีนะครับแต่ปีนี้เราไปสัญจรก่อนที่เล่นที่นี่นะครับเท่ากับเราได้ไปฝึกฝีมือมาจากวิทยาเขตสุราษฎร์ก่อนแต่มาจัดเต็มที่นี่อีกรอบนึงนะครับยังไงอยากให้มาติดตามชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจำนวนคนเยอะกว่าเดิมแล้วก็อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเราได้เล่นพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วครับ
1: ค่ะบรรยากาศที่แสดงที่สุราษฎร์นี่การตอบรับของผู้ชมเป็นไงฮะ
0: สุราษฎร์นี้ก็คือเขาจัด2รอบการแสดงนี้เต็มถือว่าล้นทุกรอบนะครับเพราะว่าผู้ชมให้ความสนใจแล้วก็ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเขาไม่ได้จัดกิจกรรมพวกนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับคนก็มีความสนใจแม้แต่การแต่งกายการเข้าชมยังใส่ชุดไทยเข้ามาจัดเต็มกันมาทุกคนนะครับ
1: เดี๋ยวนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละพ
0: ู
1: ดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยเนาะคนก็จะรู้โดยขนบเลยไม่ใช่ขนบเฉพาะคนแสดงผู้ชมก็จะมีขนบแบบมาชุดไทยห่มสบายมาอย่างเงี้ยมันยิ่งได้อารมณ์ของเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะทราบมาว่าที่สุราษฎร์เนี่ย เพื่อนเขาบอกเขาไปชมเขาบอกว่าแน่นฮอล์เลยผู้ชมประมาณต่อรอบเนี่ยเพื่อนบอกว่าประมาณ 1,000 คนนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ต่อรอบเพราะฉะนั้นชาวสงขลาหัดใหญ่หรือพัทลุงใกล้เคียงนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาได้ต้องรีบจองบัตรนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook ของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะจะมีลิงก์นะคะที่ให้จองบัตรแล้วก็รีบจองด่วนด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะได้ไปเป็นกำลังใจค่ะให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่หลายคนบอกว่าเขาเสี่ยงต่อภัยทั้งยาเสพติดเสี่ยงต่อการยั่วยุที่จะให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะแต่เด็กกลุ่มนี้เขามีภูมิคุ้มกันสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะจาก150ชีวิตนะคะ
2: ค่ะบัตรนี้มีราคายังไงบ้างคะจันค
0: ่ะบัตรนี้นะครับก็คือเราจะมีราคาหลากหลายตามที่นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือตั้งแต่ราคา200 300แล้วก็500จนถึง 1,000 บาทนะครับราคามันก็จะแตกต่างกันไปตามที่นั่งนะครับก็คือ 1,000 ก็อาจจะดูใกล้เวทีนิดนึงลดหลั่นกันมาตามราคานะครับตรงนี้แล้วแต่อยากจะชมใกล้เวทีอยากเป็นเห็นตั้งแต่ขาหรือศิลปินยกมือขนาดไหนนะครับเชิญบัตร 1,000 ได้นะครับหรือแล้วแต่นะครับตรงนี้ต้องรีบครับบัตรพันนี้จะน้อยกว่าบัตรราคาอื่นๆนะครับ
1: ค่ะคือเราอยากเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังค่ะได้ไปชมกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้ายังไงนะคะ คุณผู้ฟังที่จะเอาคุณแม่คุณตาคุณยายโอ้โหท่านชอบมากท
2: ุ
1: กปีเราจะเห็นภาพครอบครัวค่ะไปแบบครอบครัวนะคะบางท่านก็นั่งวีลแชร์ไปอันนี้ยังคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าโขนสงขลานครินทร์ที่ทางทีมงานของอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังเนี่ยแล้วอาจารย์อีกหลายท่านเนี่ยเป็นโขนที่ตั้งใจที่จะมอบให้กับชาวใต้แล้วก็เป็นความสำคัญระดับต้นๆค่ะที่จะทำหน้าที่ในการอนุรักษ์นะคะเรื่องของศิลปะมรดกโลกนะคะของมนุษยชาติด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เป็นหน้าที่คนไทยทุกคนนะคะคุณลักษ์ค
2: ่ะอาจารย์ย้ำทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะมีอะไรจะฝากนะคะปิดท้ายช่วงท้ายรายการค่ะ
0: เชิญชวนนะครับชาวหาดใหญ่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงและจังหวัดสงขลานะครับก็อยากให้มาติดตามหรือชมโขนสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเราจะจัดแสดงเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วนี่เราเว้นไปด้วยเกิดอุทกภัยใหญ่ของหาดใหญ่ที่เราทราบกันดีนะครับแล้วปีนี้เราก็มาเพราะเราซุ่มซ้อมกันมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วแล้วก็ปีนี้เรามาจัดนะครับเราก็ทำตามให้เต็มที่ที่สมคำรอคอยของคนในพื้นที่นะครับตรงนี้เราก็ตั้งใจจัดการแสดงนะครับและอยากให้ผู้ชมได้เข้าชมและได้มาเสพศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับที่เราอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็อยากให้มาชมสักครั้งหนึ่งและท่านจะได้รู้ว่าโขนไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่ท่านคิดนะครับ
1: นิดนึงค่ะอาจารย์มีคนฝากถามว่าปีนี้จะมีอะไรนะคะจำหน่ายเสื้อที่ระลึกอะไรไหมคะเพราะเขาบอกเขาสะสมทุกปีเลยเวลามาชมโขนนะปีนี้มีไหมคะ
2: ค่ะ
0: ครับมีครับเราก็มีจำหน่ายเสื้อที่ระลึกของตอนโขนสงขลานครินทร์ตอนสุครีตถอนต้นรังนี้เรามีจัดจำหน่ายที่หน้างานหรือปัจจุบันหน้าเพจเราก็จำหน่ายอยู่นะครับสั่งพรีออเดอร์หรือวอล์กอินเข้ามาซื้อได้เลยนะครับที่สถาบันสุวรรณภูมิครับปัจจุบัน
2: ค่ะนะคะครบถ้วนนะคะนะคะพี่กบแล้วก
1: ็
2: ลักนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังค่ะหรือว่าคุณครูจอมนะคะครูคนสงขลานครินทร์ค่ะนะคะที่นำนะคะเรียกว่าการแสดงโขนที่กำลังจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปชมร่วมกันพร้อมกันนะคะเราทั้ง3คนก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะกับรายการในช่วงนี้ MCOT Talk นะคะเดี๋ยวยังไงมีกิจกรรมข้างหน้า
1: ะ
2: นะคะ
1: ก็
2: จะได้มาพูดคุยกันใหม่นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
3: MCOT South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
2: ่รายการแดนดินถิ่นใต้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการแดนดินถิ่นใต้กับเครือข่ายอสมทภาคใต้กันต่อในจังหวัดอื่นๆวันนี้อสมทสงขลาและทีมงานขอบคุณทุกการติดตามดิฉันอุรักษ์ตันตรัตนพงศ์สวัสดีค่ะ

0: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผลิตดักทางกกต.ไม่สั่งฟ้องนักการเมืองคดีหัวสว.แชร์เพิ่ม40สว.พบสัญญาณโทรศัพท์รวมตัวที่ภูแมน21กันยากรกฎาคม2567นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ว่าเมื่อไม่นานมานี้กกต.ได้ออกแถลงการณ์มาว่าเตรียมจะมีมติชี้ขาดจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งหลายคนมีการวิเคราะห์การถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนออกไปเลยที่ต้องกำหนดวันดังกล่าวทำให้เวทีนี้เป็นเวทีท้ายๆก่อนจะมีคำตัดสินของกกต.แต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายซึ่งวันนี้ตนจะใช้โอกาสเสนอข้อมูลใหม่บางประการโดยนายผลิตกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนในเวลานี้ดังนั้นที่เรามีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้จึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ต้องมีต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องดังนั้นหลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นตามกฎหมายกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องตามหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตดังนั้นอย่าเอามาตรฐานจากศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นายภริศกล่าวว่าข้อมูลจริงๆอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรสามารถเปิดได้อยู่ดีซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับการพิกัดโทรศัพท์คือมีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนไปปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40ชื่ออยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือก็เชื่อว่าหลักฐานเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM 2.50 นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกกลุ่นและจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระดับไฟบริเวณด้านในได้โดยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ปริมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตามยังมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้คือฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางนี้ทิศทางลมมีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกทม.จึงอยู่ระหว่างไปตามทิศทางลมและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กทม.ได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนแสดงจุดเสี่ยง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนก
4: กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,200
8: Mcot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
10: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
11: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ฮิตที่

0: ยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ตนะครับผมชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1กับผมคริสสมคริส
1: ครับและโอ๊ตเคนิดครับผมยังดูแลกันอยู่นะ 14:26 นชั่วโมงนี้ผ่านมาด้วย4เพลงเพราะๆต่อเนื่องเลยน้องคริส
0: ใช่ครับเพลงแรกเลยเป็นผลงานเพลงจากเพชรกทาวุฒิครับกับผลงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดครับขึ้นมาจากฮิตที่12มาอยู่นี้ฮิตที่1เอ้ยฮิตที่10ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ใช่แล้วนะฮะฮิตที่10น้องเมื่อสักครู่
0: ฮิตที่10
1: นะหวยไปหวยเลยนะใกล้สิ้นเดือนแบบนี้มาต่อกันฮิตที่9ครับผมอย่าใจกระจอกตกลงมาจากฮิตที่8เมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานจากพี่หนูเล็กกากานะฮะก็อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง10สัปดาห์ด้วยกันครับเคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่2
0: ครับผมและในฮิตที่8ผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอขึ้นมาจากฮิตที่14ครับ
1: นะเขาขึ้นมาเหมือนกันนะสำหรับสเปนอยู่นะสัปดาห์นี้เนี่ยและต่อด้วยเพิ่งจบไปหมาดๆกับฮิตที่7ครับผมก็ฮิตที่7สัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยจากฮิตที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอกำลังใจครับหนูเล็กกากะฟีเจอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์สังกัดค่ายอิสระนะเพลงนี้ยาวนานเลยนะฮิตมาราธอนอีก1ผลงานเพลงนะคุณผู้ฟังขอกำลังใจเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาแทบจะทุกชั่วโมงซึ่งอยู่ในชาร์ตของเรา47สัปดาห์แล้วนะ47สัปดาห์แล้วนะและเคยครองฮิตที่2มาด้วยนะ
0: ครับผมถ้างั้นก็เดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยที่ฮิตที่6ครับ
2: ฮิตที่6

0: 3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่6วันนี้เป็นผลงานเพลงจากกุ้งสุทธิราชฟีดกับน็อตทอยนะครับกับงานวัดบ้านเราครับขึ้นมาจากฮิตที่15มาเป็นฮิตที่6ส่วนในฮิตที่5วันนี้คงที่ครับกับผลงานเพลงพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะครับและเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากลูกตาลชนทิชาครับกับพื้นที่ไอ้กับดอกชบาสีแดงครับผมก็ยังคงที่อยู่ในฮิตที่4ในสัปดาห์นี้ครับพี่ออสมีอะไรจะมาเล่าน
1: ี่เพราะว่าอยากจะเชิญชวนนะครับพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังวันที่30สิงหาคมนะครับเรามีกิจกรรมมหานครแฟมิลี
0: ่
1: ประจำเดือนสิงหาคมนั่นเองครับกับคอนเสิร์ตการกุศลนี่ใจบุญอยากจะมาร่วมบุญเสริมทัพเติมกำลังใจส่งสายใหญ่นะผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนผู้บายยามยากสภากาชาดไทยก็แวะเวียนกันมาได้ครับที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.ของเรานะพรุ่งนี้ครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงเลยนะครับก็ยาวๆไปจนถึงประมาณ5โมง6โมงเพราะว่ารายชื่อศิลปินเนี่ยครับคั่งเลยทีเดียวกับคอนเสิร์ตการกุศลครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะก็ครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะเชิญแฟนๆมาเพราะว่าตอนนี้ทีมงานกว่า30ชีวิตนี่
0: ครับผม
1: เตรียมเวทีกันอยู่เตรียมเครื่องเสียงกันอยู่แล้วก็เตรียมต้มถั่วนี่มีถั่วต้มรออยู่แล้วนะที่เขาจะมีบูธแบบเอามาขายถั่วต้ม
0: อาหารมีเยอะเลยใช่ไหมครับ
1: จะมีแบบบูธจัดจำหน่ายนี่แล้วก็แต่ละบูธก็จะร่วมกันสมทบทุนนะเข้าทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งก็พรุ่งนี้รายชื่อศิลปินเนี่ยครับข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทัศนะน้องคริสมีมิวเช็คครับผมน้องแตงรำศิวนารีน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิก My Eyes นะครับก็สี่สาวด้วยกันโอ้น่ารักน่ารักหมดเลยแล้วก็มีฝั่งทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็ส่งตัวแทนมา4หนุ่มเลยสี่หนุ่มหน้าตาดีๆหมดเลยนะฮะจากรายการเพลงเอกด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องจัสน้องบาร็อกน้องนุและน้องแบงค์ครับผมรวมไปถึงเบอร์ใหญ่ๆลูกทุ่งหลายคนก็อาจจะคิดถึงถ้าเอ่ยชื่อก็คิดถึงเพลงแบบว่าบทเพลงเก่าๆแล้วก็แต่ละท่านก็อาจจะนำซิงเกิลใหม่ๆมาร้องบนเวทีกันด้วยไม่ว่าจะเป็นพิตราศิรินทรานิยากรณโอมสลักจิตดวงจันทร์ครับหลิวอาจารยาติ๊บสุรังคณาพี่ดำรงวงทองนี่วันนี้รู้สึกว่าจะมีเพลงใหม่มาเจาะคิวิตด้วยเห็นชื่อแวบๆอยู่เนาะพี่เดินชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันนะส่วนรายชื่อนักจัดรายการน้องคริส
0: ครับผมแน่นอนมีนักจัดรายการไปด้วยหลายคนเลย
1: ใช่แล้วบางท่านนี่ก็ขึ้นเวทีร้องเพลงโชว์ด้วยนะจะได้แบบว่า
0: พี่อดร้องไหมฮะ
1: อาจจะเตรียมไว้บ้างแต่อาจจะไม่ได้รู้จะร้องหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะรายชื่อนักจัดรายการของเรานะครับที่จะมาเสริมทัพมอบความสุขความสนุกกันบนเวทีพรุ่งนี้นะแล้วก็หน้างานด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่วาสุเลิศจันยาครับอาจารย์ไม้ไมตรีพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์พี่อ้อยกระท้อนพี่อ้อยนี่ขึ้นร้องด้วยนะพี่โจเฉลิมศักดิ์ครับเฮียหมีคณัชชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมดามหานครใครอยากฟังเพลงพื้นที่ปลอดภัย
0: ครับ
1: นี้ก็เหมือนจะร้องด้วยนะต่อไปโอ๊ตคณิตกับผม
0: อยู่ในที่5ขนาดน
1: ี้ใช่ไหมลูกตาลชนทิชานี่เพลงในชาร์ตที่เขาเพิ่งจบไปเลยดอกชบาสีแดงนะจะได้ลาลาลาลาร้องไงแล้วนะเมื่อกี้ต่ออุ้มกับซียานี่เขาเตรียมมาแทบจะเป็นอัลบั้มหนึ่งเลยอุ้มกับซียา
0: ครับ
1: แต่ไม่ให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นแกล้งน้องแกล้งน้องและน้องบอสธีรพงศ์แต่ละคนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นทั้งนักจัดรายการและก็ศิลปินของเราด้วยสำหรับนักจัดรายการรายชื่อดีเจนะส่วนหน้างานนะครับผมก็จะมีบูธจัดจำหน่ายสินค้าอย่างที่ได้เกริ่นไปว่ามีบูธหน้างานด้วยเพราะว่าเป็นมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจหน้างานก็ต้องจัดจำหน่ายสินค้าซึ่งแต่ละบูธก็มาร่วมกันนะครับทำบุญแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันสมทบทุนเข้าทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แบบเร็วๆนะมีบูธอะไรบ้างก็จัดจำหน่ายไส้กรอกยุคหินจากด็อกเตอร์ดามีข้าวไรซ์เบอร์รี่มีต้นไม้มีสมุนไพรนะครับจากวัดวังตะคร่อแล้วก็ชุมชนบ้านวังตะคร่อที่มาจำหน่ายราคาแบบว่าสุดคุ้มประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขามีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินทองม้วนวีครับกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนมีขนมจีนด้วยนะไม่ปล่อยให้คุณท้องว่างแน่นอนจากคุณเชอรี่มีถั่วต้มแล้วก็มีอีกมากมายครับข้างนะใครที่ว่างๆพรุ่งนี้เรียนเชิญเลยนะครับ
0: บอกเลยว่าแต่ละรอบที่มีจัดอะไรอย่างนี้อาหารแต่ละอย่างนี้อร่อยทุกอย่าง
1: ใช่ก็เตรียมถุงผ้ามาช้อปปิ้งกันได้จะได้ร่วมบุญเสริมกันนะสาธุนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเนาะน้องคริสเนาะ
0: ครับ
1: 16:46 นาทีกันแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตทิ้งท้ายกับ3อันดับที่เหลือครับ
2: เสาร์อาทิตย์ ตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตเติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: เฮ้ยเทนกินไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพใส่ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ไอ้เที่ยงกินไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ฮิตที่3

0: นี่ฮิตที่3นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูสิทธิ
1: ์
0: ฟีชริงไว้กับพันช์วรการยังคงที่นะกับฮิตที่3ซึ่งอยู่ในช่องของเรา13สัปดาห์โอ้ต่อเนื่องเลยนะและคืนฮิตที่1เนี่ยได้ถึง9สัปดาห์ด้วยกันแล้วมาแต่ดูเวลาแล้วแม่เมื่อสักครู่ผมก็พูดเยอะไปนิดนึง
1: ใช่ๆ ก็คือว่าจริงๆเราเหลือ2ฮิตแต่ว่าฮิตที่1เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในต้นชั่วโมงที่3ต้นชั่วโมงหน้าเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้จะปิดไปกับฮิตที่2นะครับผมซึ่งฮิตที่2วันนี้เป็นผลงานเพลงไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับกับสิทธิ์ของเจ้าครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้ามาฟังฮิตที่1แล้วก็มาโทรขอเพลงกันได้ครับผม
0: ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: ฮิตที่2

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแอดคาราบาวชื่นชมน้องเดนเน่มอบ1ล้านบาทเป็นกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันเอารางวัลชนะเลิศกลับเมืองไทยนายยืนยังโอภาคุณหรือแอดคาราบาวนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังประกาศผ่านโลกโซเชียลทำหาน้องเดนเน่รอยัลเยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและเล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ตีตั๋วผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่22กันยายนนี้โดยระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมแล้วว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมและความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้แอดคาราบาวประกาศมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายว่ารักนะจุ๊บจุ๊บชนน่านโทษรัฐธรรมนูญ60เปิดช่องโหว่ที่มาสว.แบบนี้หนุนแก้ไขรายมาตราพร้อมวอนสว.ทำได้ที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมในแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตอบคำถามบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านถึงความคิดเห็นต่อการหัวสว.ว่าส่วนตัวมองว่าขณะนี้เรามีสว.200กว่าคนทำหน้าที่อยู่ในสภาแม้บางส่วนมีข้อสงสัยว่าหัวซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนไม่โทษคนจัดการไม่โทษสว.แต่จะพูด2เรื่องคือที่มาและการทำหน้าที่ของสว.เพราะรัฐธรรมนูญ2560เปิดช่องให้เข้ามาได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวรัฐธรรมนูญ2560ที่เปิดช่องเปิดกลไกให้ได้มาซึ่งสว.แบบที่เราเห็นอยู่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาบ้านเมืองมี2ส่วนคือส่วนของคนและระบบซึ่งการแก้ที่คนนั้นแก้ได้แต่แก้ยากส่วนการแก้ระบบนั้นแก้ได้แต่จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญคืออยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ใช้อำนาจเมื่อได้โอกาสจากประชาชนแล้วขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของบ้านเมืองปกป้องประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจีนเปิดภาพน้ำทะลักลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์ภาพถ่ายมุมสูงโดรนจากกองทัพจีนเผยให้เห็นกระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์ทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและในภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนตั้งแต่วันพุธตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกองทัพจีนระบุได้ว่าได้ตรวจพบเศษซากน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์เมื่อวานนี้การเฝ้าระวังทะเลสาบแบริเออร์มีขึ้นขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น626คนสูญหาย 1,924 คนส่วนในจีนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนสูญหาย554คนเจ้าหน้าที่ได้กลับมาปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอีกครั้งในวันศุกร์ทั้งในเนปาลและจีนหลังความกังวลเรื่องน้ำล้นทะลักทะเลสาบบาริเออร์คลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จ ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ชั่วโมงนี้นะครับ17ขออภัย 15:17 นาทีกรุงเทพปริมณฑลก็ยังมีฝนกระหน่ำกันอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะวันนี้ดูท่าทางอาจจะต้องโอ้เหงาเหงาหนาวหนาวด้วยอากาศที่ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำใช่ไหมน้องคริสนะฮะนี่นะฮะก็สามเงินเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาแต่ก็ค้างๆกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเอาที่บายใจกับฮิตที่1สำหรับมหานครชาร์ตของเรานะครับ
1: ยินดีให้กับพี่บ่าวี
0: เนาะซึ่งสัปดาห์2-3สัปดาห์แล้วนะที่พี่บ่าวเพลงนี้เนี่ยได้ครองฮิตที่1ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ต่อด้วยฮิตที่ขออภัยเพลงที่2ครับอีสานเมืองม่วนงานจากคู่แฝด OA ซึ่งเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS 4689400จากเชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59ฝั่งน้องจอกนะครับและปิดท้ายด้วยอยากกึดนักงานจากพี่แคทรัตการซึ่งเพลงนี้พี่บูมจากจังหวัดนครพนมบอกว่าเปิดให้หน่อยฝากมอบให้แฟนคลับ FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มที่รับฟังกันอยู่ด้วยนะเชฟพงษ์ก็บอกว่าฝากขอบคุณด้วยนะน้องสมโอ๊ตและก็น้องสมคริสนี่ฟังอยู่ฟังอยู่นะไม่รู้ว่าฝั่งน้องจอกอากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกหรือเปล่านะครับมาก็ทักทายกันสักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาแจกของรางวัลซึ่งอย่างที่เกริ่นทิ้งไว
1: ้ครับ
0: ว่าวันนี้
1: มีรางวัลด้วยเหรอครับวันนี้
0: ใช่แล้วเป็นของรางวัลแล้วก็เป็นหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมมารับฟังกติกากันสักนิดหนึ่งเนาะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของการแจกของรางวัลก็มาทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์สดสักหน่อยพี่อนุชาจังหวัดเลยบอกว่าอย่ากึดนักคืออย่าคิดมากนะจ๊ะประมาณนั้นพี่สุมาลาทักทายด้วยนะครับพี่ดวงเดือนพี่อุดรนะครับจากฝั่งสปป.ลาวสบายดีเด้อคุณสุภาฝากเพลงน้องลีโออาทิตย์เข้ามา
1: สุภาพหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ใช่พี่สุภาพพี่สุภาพฝากลูกทุ่งโบราณของน้องลีโอนะก็มีฝั่งพัทยาบอกว่าฝนตกเหมือนกันค่ะจากพี่เดือนเนาะมีใคร

0: ีกเลย
1: มากเลยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ทางนี้ตกหนักเลย
0: พี่สาวครามฝากเพลงสาววังสะพุงพี่รัดแก๊งซ่าคนน่ารักบอกว่าขอเต๋าได้บ่จ้าได้อยู่ครับได้น้องทิพย์สุดาทักทายด้วยนะจ๊ะแต่มาช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวฟังเพลงสัก2ผลงานเพลงหรือว่ายังไงดีแจกของรางวัลเลยไหมแจกกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าบ่าย 3:20 นาทีกันแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาในการที่จะแจกของรางวัลดังนั้นแล้วอ่ะใครที่ฟังอยู
1: ่
0: นี่เดี๋ยวแต่ก่อนที่จะไปบอกกติกงแต่กิกกระกระกาก
1: ติกา
0: เออดิกะจะเล่นกติกาไงแต่เล่นมันไงมาฟังเรื่องราวสักหน่อยคุณผู้ฟังนะจากทางยามาฮ่าใครที่เป็นคอมอเตอร์ไซค์อ่ะใครที่คอมอเตอร์ไซค์เนี่ยฟังดีๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่หรืออยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยทาง Yamaha นะครับคุณฟังเขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มเลยนะครับก็บอกเลยว่าทาง Yamaha เนี่ยเขาก็ช่วยเซฟจริงๆนะเซฟเงินในกระเป๋านะในกระเป๋าเนาะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลรักษาไปได้เยอะเลยทีเดียวแถมเวลาเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของ Yamaha เนี่ยก็มั่นใจครับมั่นใจได้ 100% เลยว่าจะได้รับอะไหล่แท้อย่างแน่นอนพร้อมกับการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพนะน้องคริสนะ
1: ครับผม
0: เพราะทุกการเดินทางครับคือความมั่นใจนี่ความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดเลย Yamaha เลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครกำลังอยากจะแบบออกรถใหม่ถอยรถใหม่เนาะก็อย่าลืมครับสอบถามรายละเอียด Yamaha รับประกัน5ปีได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะครับ Yamaha รับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางครับและสำหรับแฟนๆลูกทุ่งมหานคร
1: ครับผม
0: ห้ามพลาดเลยนะเมื่อสักครู่เราได้เกริ่นบอกกล่าวนำไปแล้วนะว่าเราจะมาแจกของรางวัลซึ่งวันนี้ครับ Yamaha เขามาบอกว่าชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันสักหน่อยดีกว่าลุ้นรับหมอนอิงโลโก้ Yamaha ครับผมซึ่งวันนี้แจกเยอะมากเลยวันเสาร์และสิ้นเดือนอีกนะฮะ
1: แล้วกติกาก็ง่ายด้วยใช่
0: ไหมเออแจก11รางวัลเลยนะครับผมกติกาครับง่ายๆกติกาฟังดีๆนะให้คุณผู้ฟังของเราเนี่ยส่ง SMS ครับผมให้พิมพ์คำว่านะ Yamaha เว้นวรรครับประกัน5ปีให
1: ้
0: พิมพ์คำว่า Yamaha เว้นวรรครับประกัน5ปีส่ง SMS นะครับส่งมาที่หมายเลข4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งครับเบอร์ SMS นะ468-9400นะครับผม11ท่านแรกที่ส่ง SMS มาไวที่สุดเดี๋ยวทางทีมงานหลังบ้านเขาจะเขาเรียกว่าดูรายชื่อนะใคร11รายชื่อแรกนี่ก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปนะครับเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ในการที่จะรับรางวัลแล้วก็สอบถามรายละเอียดในการที่จะส่งรางวัลไปถึงหน้าบ้านนะฮะก็ส่งมาด่วนๆนะครับผมกติกาง่ายๆทวนอีกสักครั้งหนึ่งให้คุณครับผมส่ง SMS ให้พิมพ์คำว่า Yamaha เว้นวรรครับประกัน5ปีนะก็ส่งมาที่หมายเลข4689400วันนี้แจก11รางวัล11ท่านแรกที่ส่ง SMS มาไวที่สุดนะครับของรางวัลจากทาง Yamaha เป็นหมอนอิงโลโก้ Yamaha ซึ่ง11ท่านเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีนะครับก็เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์และก็รายละเอียดการรับรางวัล นะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟัง Yamaha เพราะทุกการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุด Yamaha เลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มแล้วร่วมสนุกกันเยอะๆนะส่ง SMS นะไม่ใช่ส่งคอมเมนต์นะ
1: ผมส่งไปได้มั้ยนะ
0: ได้เลยคุณคริสพิมพ์ไว้ส่งด่วนเลยเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: เ
0: ออนะ11ท่านแรกนะครับผมนะพิมพ์ตามกติกาเลยเดี๋ยวทีมงานเขาติดต่อกลับไปว่าเอ๊ะคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่ายังไงนะแต่ถ้าไม่มีใครติดต่อกลับไปนี่ก็ขอไปด้วยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเล่นกันใหม่แต่วันนี้แจก11ท่านเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงของ2ศิลปินท่านนี้กันก่อนพี่เด่นชัยสายสุพรรณพรุ่งนี้เขาเตรียมเพลงมาค่อนข้างเพียบ

0: นี่สองผลงานเพลงนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราจะได้ชมรับฟังสดๆบนเวทีด้วยนะน้องคริสนะเออนี่ก็เปิดไปด้วยจังหวัดคาร์ดครับงานจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยเมื่อสักครู่ยายชิมเก็บเฮ็ดงานจากพี่องค์สลักจิตซึ่งเพลงนี้ได้ร้องคู่ไว้กับพี่ส้มเช้งสามชา
1: ครับ
0: แซ่บมากเลยนะแต่พรุ่งนี้น้าองค์ของเราก็มาร้องยายชิมอย่างแน่นอนนี่ฟันธงเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเห็ดมันขึ้นปกติชอบกินเห็ดอะไร
1: เห็ดนางฟ้าน
0: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นะก็ยังอยู่กับพวกเราสองคนยังไงก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็เน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะครับก่อนเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจอสมทนะบมจอสมทก็เดินทางมาสะดวกไหลเส้นทางเหมือนกันนะครับคุณฟังนะMRT เดินมาต่อวินมอเตอร์ไซค์มาสักหน่อยหรือว่าจะนำรถส่วนตัวมาจอดที่ลานจอดรถหน้าตึก
1: ได้
0: ก็ได้เช่นกันนะครับผมคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มประมาณ12นาฬิกาไปจนถึงประมาณ 17-18 นาฬิกาเพราะว่าโอ้รายชื่อศิลปินแล้วก็รายชื่อนักจัดรายการที
1: ่
0: มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นบนเวทีนะก็เพียบเลยจริงๆขออนุญาตเน้นย้ำรายชื่อศิลปินอีกสักรอบนะครับน้องคริสรวมไปถึงคุณฟังนะพรุ่งนี้คอนเสิร์ตของเรากันแล้วนะมีน้องการทัศนะมิ้วเช็คครับผมหรือว่าชื่อเดิมน้องมิ้วอรพัสยานี่สาวแซ่บแล้วก็มีดีกรีเป็นมิสแกรนด์ด้วยนะน
1: ้
0: องมิ้วเช็คนี่เน
1: า
0: ะเออดิเสียดายน้องคริสไม่ได้มา
1: แล้ว
0: น้องมิ้วเช็คนี่เขาสวยมากแล้วเสียงดีร้องเพลงอะไรเพราะมาก
1: ครับผม
0: อ๋อคุณเจอตอนวันรายงานใช่ที่ตลาดไทยน้องสวยมากน้องสวยมากจริงตัวจริงเนี่ยน้องมิ้วเช็คนะถัดไปครับน้องแป้งร่ำศิวนารีซึ่งเพลงใหม่ของน้องเขาก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานเมื่อวันซืนนี่เองนะเมตาพรุ่งนี้ก็ได้ฟังเวอร์ชันสดๆบนเวทีกันด้วยสำหรับแป้งรำศิวนารีน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ครับน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกวง My Eyes นี่4สาวเลยนะเราจะเห็นรูปโปรโมทแล้ว
1: ครับผม
0: น้องเขาก็แบบว่าจัดมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะฝั่งทางเกมิโกรเนาะส่วนทางยุ่งข้าวเรคคอร์ดครับก็ส่งศิลปินมา4เบอร์เลยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็4หนุ่มจากรายการเพลงเอกนะไม่ว่าจะเป็นน้องจัสน้องบาร็อกน้องนุแล้วก็น้องแบงค์เราได้ชมความหล่อแล้วก็เสียงเพลงบนเวทีอย่างแน่นอนจาก4หนุ่มนะครับรวมไปถึงพี่ทราศิรินทรานิยากรครับพี่สลักจิตดวงจันทร์พี่หลิวจริยานี่เพลงใหม่พี่เสือจ๋าที่นำแบบว่านำเพลงมาทำใหม่เป็นเวอร์ชั่นคนร้องจริงๆใช่ไหมพี่เสือจ๋าซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเสิร์ฟออเดอร์ให้ก่อนแล้วกันเนาะมีน้องติ๊บสุรังคณาพี่ดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณพี่เกษมคมสันนะก็ได้ฟังกันแบบว่าต่อเนื่องอย่างแน่นอนพรุ่งนี้นะ
1: ยังมีผู้จัดเราไปด้วย
0: ใช่
1: เป็นเยอะเลย
0: ดีเจก็เยอะเลยนะพี่วาสุเลิศจัญญาอาจารย์ไม้ไมตรีพี่อ้อยวิภานี่พี่หญิงหนุ่ยนงลักษณ์พี่อ้อยกระท้อนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์พี่หมีคณัชชัยพี่เพชรพุ่มพวง

0: พี่พิมพ์ดามหานครโอ๊ตคณิตลูกตาลชนิชาอุ้มกัสยาแล้วก็บอสธีรพงศ์นะครับเหล่าดีเจก็ขึ้นบนเวทีมอบความสุขเสียงเพลงอย่างแน่นอนนะยังไงก็อยากจะเรียนเชิญจริงๆเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่เราได้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีเวนต์ละกันที่อยากจะส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันและที่สำคัญอีกหนึ่งนัยยะสำคัญก็คือมาร่วมกันครับคุณฟังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อที่จะสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็เน้นย้ำพรุ่งนี้คอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่12นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่บมจ.อสมท.ตึกปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ขึ้นมาชั้น6ได้เลยนะครับเราจะมีป้ายติดไว้ตั้งแต่หน้าตึกเลยเดินขึ้นมาชั้น6เปิดลิฟต์มีลิฟต์นะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดแต่คุณอยากจะออกกำลังกายคาร์ดิโอก็ได้เช่นกันห้องออดิทอเรียมนะครับซึ่งนอกจากคอนเสิร์ตแล้วหน้างานก็ยังมีบูธเหล่าพี่ๆรวมไปถึงแต่ละหน่วยงานนะครับมาจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อจะร่วมกันทำบุญแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะร่วมกันสมทบทุนให้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังไงก็แวะมาช้อปปิ้งกันก่อนก็ได้พรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราอุ่นเครื่องด้วยเพลงสาวๆสักหน่อยได้ไหมน้องคริส
1: ได้เลย
0: วงไมอายครับผมอยากฟังเพลงนี้ด้วยมักบ่าวไทยบ้าน

0: ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว Pulse up
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลคลองถมเซ็นเตอร์ปทุซ้ำกลุ่มความ

0: อันพวยพุ่งพบแสงเพลิงชั้นบนหวั่นสารเคมีแก๊สพิษกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องเวลา 14:30 น.สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารมีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารรวมถึงด้านหลังของศูนย์การค้าคาดว่ายังมีจุดความร้อนหรือการลุกไหม้อยู่ภายในเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าลักษณะของควันดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ของสารเคมีและควันที่พวยพุ่งออกมาอาจมีแก๊สหรือสารพิษปะปนอยู่จึงถือเป็นอันตรายต่อการสูดดมต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่หลังพบกลุ่มควันและแสงเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังนำรถน้ำเข้าฉีดบริเวณตัวอาคารโดยเฉพาะจุดที่พบควันเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุหรือลุกลามเพิ่มเติมท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มควันรวมถึงชนิดของสารที่อาจถูกเผาไหม้ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปซึ่งล่าสุดในเวลา 15:03 น.เพลิงสงบลงแล้วเร่งระบายกลุ่มควันโควิด-19 ยังอยู่ป่วยสะสมปีนี้เกือบแสนรายป่วยไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลข้อมูลโรคโควิด-19 จากระบบการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 95,357 รายอัตราการป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต14รายอัตราการตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 โดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเน้นย้ำระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกณรงค์รักร้อยประกาศความพร้อม 100% จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3พรุ่งนี้ลุ้นคนใช้สิทธิ์ทลายสถิติเกิน 63% นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีโดยเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.รับทราบภาพรวมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 125,309 คนมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วยนายณรงค์กล่าวว่าจากการเลือกตั้งเขต3ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ 63.42% หวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ต้องรอดูเพราะการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางนี้การเลือกตั้งถือว่ามีความพร้อม 100% หากฝนมาหรือไฟดับมีแผนสำรองไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งวันนี้มาร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการพิจารณาสำนวนคดีหัวสวโดยหลังจากที่นายณรงค์ได้กล่าวเปิดการประชุมร้อยตำรวจเอกชนินได้เดินทางออกจากห้องประชุมและขึ้นรถออกจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีทันทีรายงานข่าวว่าร้อยตำรวจเอกชนินจะลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจป้องปรามหาข่าวในคืนมาหอนก่อนวันเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีเขต3ในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.

0: ือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

0: ่วงชั่วโมงสุดท้ายครับผมของการจอกคิวฮิตเพลงเมื่อกี้นี้ก็เพลงกุหลาบนะครับ
1: เนาะ
0: เป็น Fucking Hero Fit กับก้านตอง
1: ใช่แล้วก็ก้านตองทุ่งเงินแล้วก็สรานแล้วก่อนนั้นก็งานจากน้องการทัศนะแล้วก็เปิดมาด้วยเพราะพี่รักจริงงานจากพี่หนึ่ง BK Band 3เพลงก็จะเสิร์ฟแบบว่าฟังสบายๆเพราะว่าหลังจากฝนตกกระหน่ำกันไปแล้วก็หลายพื้นที่ก็อาจจะปล่อยๆอย่างต่อเนื่องทำให้รถติดนะวันเสาร์สุดสัปดาห์แล้วก็เสาร์สิ้นเดือนนี่ทิ้งท้ายเดือนสิงหาคมแบบนี้นะฮะก็ยังไงเดินทางกับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันกันไปนะบน FM 95มาช่วงนี้นะครับคุณฟัง16:19 นเราก็จะมาอัปเดตว่าซิงเกิลใหม่ๆที่เข้าสู่ระบบจ่อคิวฮิตสัปดาห์นี้นะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมไปจนถึงวันที่4กันยายนทุกนักจัดรายการนะจันทร์ถึงศุกร์ก็จะสลับสับเปลี่ยนเปิดในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับ5ซิงเกิลครับที่เข้าสู่ระบบจ่อคิวฮิตสำหรับสัปดาห์นี้ซิงเกิลแรกกันจากปรางทิพย์เปิดตัวมาโอ้เปี้ยงป้างเลยนะเพลงน
0: ี้ครับผม
1: ไปฟังกันเลยดีกว่า
0: คันหนึ่งนิด
1: ครับ

0: ขนึงนิดครับซิงเกิลใหม่จากปรางปรางทิพย์ก็เข้าสู่จอคิวิตซิงเกิลแรกเลยนะซึ่งทำร้องทำนองโอ้โหไม่ใกล้ไม่ไกลท่านนี้พี่แบงค์รัฐวิทย์อนันต์พรสิริชื่อนี้เริ่มคุ้นหูคุ้นชินกันบ้างแล้วเพราะว่าเพลงดังเขาเพียบเลยนะน้องคริส
1: ใช่ใช่
0: โอ้ถ้าเรานึกถึงผลงานเก่าๆของพี่แบงค์นี่ทั้งเขียนเนื้อก็ดีเขียนทำร้องทำนองก็ดีหรือว่าโปรดิวซ์ก็ดีหลายเพลงนะณ
1: ณทอง
0: โจอีบูสิตเนาะเพลงว้าวน้องมินตราอินทิรา
1: ด
0: อกกระเจียวบานแก้บบน
1: ใช่เพลงดังๆทั้งนั้น
0: โอ้แล้วเพลงนี้โอ้ถ้าใครแบบว่ากำลังแบบว่าอินเลิฟอยากให้เขามีแต่ฉันคนเดียว
1: ร
0: ักฉันคนเดียวคันหนึ่งนี่แปลว่าคิดถึงนิดนี่แปลว่าคณิต
1: ไม่ใช่นิด
0: พูดเลยพูดเลยนิดยอยักการันนี่หมายถึงว่าแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องได้ไหม
1: ก็แสดงว่าแบบคิดถึงเสมออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อยากให้ฉันคิดอยากให้เธอคิดถึงฉันสม่ำเสมอแบบไม่เสื่อมคลายรักฉันแค่คนเดียวประมาณนั้นดีนะซิงเกิลแรกจากปรางปรางทิพย์ฟังแล้วแบบชื่นอกชื่นใจชุ่มฉ่ำเหมือนสายฝนที่ตกลงมานะครับ
1: ครับผม
0: มาเดินทางกันต่อซิงเกิลที่สอง
1: สังกัดแม็กจี
0: สังกัดค่ายแม็กจีเนาะปรางปรางทิพย์มาซิงเกิลที่2ครับน้องคริส
1: ซิงเกิลที่2เป็นผลงานเพลงจากดำรงวงทองครับผมสังกัดอิสระชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกัน

0: คนแพ้เครื่องแบบครับดำรงวงทองครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้ยุทธพลกล้าสงครามส่วนเรียบเรียงนี้ก็AI ครับใช่ไหมเริ่มเรียนดนตรีจาก AI
1: นะยุคนี้สมัยนี้หลายๆท่านก็เริ่มจะประยุกต
0: ์
1: ให้เข้ากันนะครับก็เป็นเพลงใหม่จากพี่ดำรงวงทองซึ่งพรุ่งนี้พี่ดำรงวงทองก็น่าจะหยิบยกเพลงนี้มาขับร้องบนเวทีคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจกันด้วยนะใครที่คิดถึงพี่ดำรงวงทองหรือว่าผลงานซิงเกิลเก่าๆของพี่ดำรงนี่แวะเมียแวะเวียนมาฟังคอนเสิร์ตกันได้แล้วก็มาให้กำลังใจหน้าเวทีกันได้เลยนะครับที่บมจ. อสมท.นะ
0: ครับผมมาเพลงที่3ชื่อว่าจินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับเดี๋ยวไปฟังกันพี่

0: จินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้เอสเตอร์แล้วก็เรียบเรียงโดยเคนตะโมริและสรุตมาลัย
1: น่าจะใช
0: ่สรัต
1: โอ้นี่ก็โอ้คนที่อยู่เบื้องหลังนี่ชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะ
0: ครับ
1: ทีมต่างชาติหรือเปล่า
0: น่าจะคนไทยแต่เขียนเป็นภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษออกมาแต่เคนตะโมรินี่ก็ไม่แน่นะครับ
1: ชื่อแบบ
0: เหมือนญี่ปุ่น
1: เหมือนลูกครึ่งญี่ปุ่นได้สิงคโปร์ที่3นะครับจากจิ๋วสกุลชัยจินตนานี่ฟังเพราะๆเลยเนาะเอาจริงๆอ่ะมาช่วงนี้ต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้ครับงานจากพี่หนูมิเตอร์ได้ร่วมงานกับพี่เล็กสเรนนะสังกัดค่ายอิสระซึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบาปบุญครับคุณฟังไปฟังกันก่อน

0: บุญครับงั้นจากหนูมิเตอร์ฟิชริ่งไปกับพี่เล็กสเรนนะครับทำร้องทำนองได้จากพี่วิรยุทธ์ชูลีกอนหรือว่าพี่ฮันลีมของเราการเรียบเรียงเสียงภาษาดนตรีครับงั้นจากพี่อุ่นเรนโบ้นะแหมต้นฉบับเพลงนี้ก็จะมาจากพี่ฮันลีมที่ปล่อยเป็นเวอร์ชัน AI แล้วก็โด่งดังมากใน TikTok เพลงนี้นะหลายคนแบบเออเราได้เจอกันมาครองรักกันนี่เป็นบาปเป็นบุญหรือเปล่านี่แล้วก็เวอร์ชันนี้ก็พิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับได้พี่หนูมิเตอร์มาถ่ายทอดร่วมกับพี่เล็กสเรนก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าติดตามนะบาปบุญครับซิงเกิลที่4
1: ซิงเกิลที่5ครับผลงานเพลงใหม่จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับในสังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับชื่อเพลงว่าฝันพ่อผู้ใดเดี๋ยวไปลองฟัง

0: ฝันพ่อนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์ครับสังกัดพระเอกใหญ่999คำร้องทำนองได้ก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับเรียบเรียงโดยกู่แคนครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับของจอคิวฮิต31สิงหาคมถึง4กันยายน2569เดี๋ยวทวนเพลงกันเพลงแรกคนึงนิดครับจากปรางทิพย์ในเพลงที่2คนแพ้เครื่องแบบของดำรงวงทองครับเพลงที่3จินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับ
1: ครับสิงคโปร์ที่4บาปบุญงานเงินจากพี่หนูมิเตอร์กับพี่เล็กเซเรนและปิดท้ายด้วยฝันพ้องานจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะ
0: ครับผมได้ฟังกันแน่นอนฮะเพลงนี้วนไปตั้งแต่31ไปจนถึง4กันยายนครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วจะเดี๋ยวกลับมาใหม
2: ่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: กลางมหาสมุทรครับงานจากเล็กรัชเมฆ10:51โดยประมาณนะครับก็มาช่วงเย็นๆช่วงท้ายกันแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสัก2ผลงานเพลงแล้วกันนะครับก็มาฟังเพลงสบายๆกันเนาะและส่งต่อให้รายการถัดไปนะครับน้องคริส
1: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาทั้ง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครมาพรุ่งนี้ก็ได้สนุกกันแน่นอนครับก็ขอเชิญชวนกันมาเยอะๆนะฮะที่สมทชั้น6ครับส่วนท้ายชั่วโมงนี้ขอฝากไว้อีกสัก2เพลงถ้าทันกับเพลงอ้วยขึ้นของที่เร็กและหญิงชาวบ้านจากแพรชนาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
0: ส่วนกับโอ๊ตคณิตก็จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มแต่อีกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะก็อาจจะไม่ได้มาจัดรายการแต่ก็มาเจอกันได้สำหรับคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจอยากจะเชิญชวนคนฟังก็มารวมสนุกกันได้นะครับมีบูธหน้างานแล้วก็คอนเสิร์ตบนเวทีครับข้างเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ดีนะมาลงสถานีพระราม9หรือว่าจะนั่งรถเมล์ลงบนถนนราชดาภิเษกก็ได้เช่นกันหรือจะใช้พี่ๆบริการพี่ๆแท็กซี่นะหรือว่าขับรถเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวก็มาได้เช่นกันนะครับมีพื้นที่จอดรถบริการคุณอยู่นะ
1: แต่อาจจะอย่าลืมพกร่มมาสักอันนึงเผื่อไว้นะฮะ
0: ใช่แล้วนะครับอ่ะมาฟังเพลงกันวันนี้ลารายการไปก่อนนะ
1: ครับผมสวัสดีพี่
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ

นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา 17:00 สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลดร.เชนชวนชาวเชียงรายเลือกเผาเป่าตุงลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือปพค.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือภาคเอกชนจัดงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงแอดพื้นที่เชียงรายหน้าบ้านเหล่าฟู่ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดินหน้าในการขับเคลื่อนกลไกนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์รักโลกมุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM 2.5 วิกฤตพลังงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเผาเรื้อรังในพื้นที่ภาคเหนือจำเป็นต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์นำการจัดการโดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นว่าการหยุดเผาและการนำวัสดุการเกษตรไปต่อยอดสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากระทรวงอว.โดยปพค.จึงได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดดึงวัสดุเหลือใช้เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรด้านรองศาสตราจารย์ดร.การดาบุญโสธรสถิตเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เริ่มทำข้อตกลงร่วมกันกับภาคเอกชนในการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเบื้องต้นมีความร่วมมือมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยมีพื้นที่เป้าหมายต้นแบบ3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และลำพูนในระยะยาวหากมีการขยายผลโมเดลนี้ไปยังบริษัทอื่นและเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศปภ.กทม.สรุปเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่เสียหาย1ไร่บาดเจ็บ9คนยังตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้เนื่องจากเพลิงเผาวอดทั้งหมดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:42 นาทีวันนี้ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนมีอาการสำลักควัน4คนมีบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นาทีเจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นพิพัฒน์สั่งเร่งแก้จุดเสี่ยงคอขวดสะพานแคบลดอุบัติเหตุจังหวัดตรังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพบปะประชาชนรับฟังปัญหาด้านการคมนาคมและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจากประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เพื่อนำข้อเท็จจริงจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงหลังได้รับข้อร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยของเส้นทางถนนบางช่วงมีความคับแคบไม่มีหลายทางมีทางโค้งและจุดเสี่ยงรวมถึงสะพานบางแห่งที่มีลักษณะเป็นคอขวดซึ่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการบาดเจ็บและในบางกรณีถึงขั้นสูญเสียชีวิตทางนี้ได้กำชับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แยกแนวทางการแก้ไขเป็นทางมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณหรือการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในส่วนที่ทำได้ทันทีให้เร่งตรวจสอบป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรการตีเส้นจราจรไฟฟ้าส่องสว่างการปรับปรุงทัศนวิสัยและมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงไม่จำเป็นต้องรอจนถึงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัย

0: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษอย่างไรจะสนุกอย่างไรเพลิดเพลินอย่างไรนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังคงต้องฟังให้

บรายการของเรานะครับคิดว่าเรามีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังไม่ถูกใจมากก็ถูกใจน้อยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่29

2เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมประพันธ์เพลงกับคุณนครถนอมทรัพย์ด้วยนะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำทุกเสาร์ไปก็สลับเพลงไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับจะเริ่มด้วยแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าตามหาสมชายนะครับคำร้องทำนองโดยคุณดวงใจสุริยานะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณณรพลผ่านทองนะครับขับร้องโดยแมงปอชนทิชานะครับเพลงที่สองโดเรมีนะครับสังสรรหันษาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพชรวิชนายานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพรชิตาณสงขลานะครับทั้งสองเพลงนี้สนุกสนานทั้งสองเพลงอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

อ่ะมาฟังแบบไทยสากลบ้างนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงรบกวนมารักกันนะครับคุณนวมิตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมชัยขำเลิศกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยอมิตาทาทาอย่างนะครับเพลงที่สองรักปอนปอนนะครับนิติพงษ์หอนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพัชรีสาระวันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไมโครขอเชิญท่านรับฟังครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับพิทักษ์ราชจันทร์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมาร์คใบเตยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแหม่มพิมานรำนะครับเพลงที่สองอยากเจอคนจริงใจนะครับธนัญชัยศรีเหราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรืองยศพิมพ์ทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดวงตาคงทองอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

attack Neutrogena Pharmaceutical. Wow, wow, wow, wow. ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ขนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
2: พาวซ่า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงศรัทธานะครับปฐมพงษ์สมบัติไพบูลย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยโป่งหินเหล็กไฟนะครับเพลงที่สองเก็บตะวันนะครับธนพลอินทริตเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอิทธิพลางกูลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยอิทธิพลางกูลนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าคาถาขอใจนะครับดวงจิตธรรมวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณรุพลพานทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหลิวอาจาริยานะครับเพลงที่สองไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับปิงปองธรรมวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรืองยศพิมพ์ทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหญิงทิติการอาสยามนะครับทั้งสองเพลงนี้เพราะมากครับท่านผู้ฟังอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเลยครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เวลา18นาฬิกา

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
6: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
5: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
6: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
10: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าวอัปเดตช่วงทั่วไทยอาเซียน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
12: อาจารย์ปรับเสียงขึ้นอีกสักนิดนะคะค่ะ
13: ได้ครับ
12: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกเสาหนึ่งเสาสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราจะเจอกันใน CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่สมัครเข้ามาพร้อมแล้วเราจะเจอกันวันที่2กันยายนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ไปดินเนอร์ทอล์กด้วยนะคะอาจารย์ไปต้อนรับรุ่น3นะคะ
13: ครับ
12: ค่ะ
13: ไปครับ
12: ค่ะเจอกัน 18:00 น.นะคะที่ CW Tower ชั้น10ค่ะค่ะอาจารย์ก็จะได้เจอโอ้ปีนี้มีหลายๆบริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดนี้มาร่วมอบรมเยอะเลยค่ะอาจารย
13: ์ดีครับจะได้สร้างเครือข่าย นะครับทีมไทยแลนด์ต้องก้าวไปข้างหน้า
12: ทีมไทยแลนด์ทีมอาเซียนนะคะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็จะได้เจอกับรุ่น1และรุ่น2ด้วยนะแล้วจะได้เจอกับอาจารย์หลายๆท่านใน Good Morning อาเซียนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะอาจารย์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบไม่กักเลยนะผ่านมาได้ยังไงทำยังไงให้แบรนด์เข้มแข็งในประเทศอาเซียนต่างๆเปิดตลาดอย่างไรและเข้าไปยังไงนะคะ
13: ครับ
12: ค่ะ
13: มีสิ่งที่ดีงามของหลักสูตรนี้นะครับก็คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับทุกคนก็คือมีทั้งล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้อะไรพวกนี้นะครับทุกคนพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บคุณก้องผมชอบอันหนึ่งก็คือว่านั่งถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างดีงามไม่มีกำแพงเลยเนาะไม่มีกำแพงกั้นไม่มีพรมแดนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองหรือแม้กระทั่งอายุที่ต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อุปสรรคอันใดเลย

0: นะครับก็นั่นแหละครับความดีงามของ CEO of ASEAN มาครับมาเจอกัน
1: เดี๋ยวเจอกันวันที่2กันยายนนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับรุ่น3ทุกๆท่านที่สมัครเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันตลอด15สัปดาห์นี้เลยค่ะอาจารย์คุยเรื่องเนปาลสักนิดหนึ่งโอ้โหเห็นภาพแล้วนะคะยังกับในหนังเลยอาจารย์แต่ก่อนน้ำชอบดูหนังแบบนี้พอมาเห็นภาพจริงแล้วมันเหมือนในหนังจริงนะอาจารย์แต่นี่มันคือชีวิตจริงนะ
0: ใช
1: ่ค่ะตกลงตอนนี้มีการถกเถียงกันว่าเกิดจากแผ่นดินไหวแล้วทานน้ำแข็งมันถล่มลงมาหรือทานน้ำแข็งมันละลายก่อนแล้วมันถล่มลงมาจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนค่ะอาจารย
0: ์มันมีหลายปัจจัยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นก็คือสาเหตุหลักๆเลยก็คือภูมิประเทศมันถูกเปลี่ยนนั่นคือข้อแรกเห็นไหมครับเมืองก็ไปตั้งอยู่ชะง่อนหน้าผาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับมีการขุดดินออกจากมีการเคลื่อนย้ายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับก็คือภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ทานน้ำแข็งละลายนะครับพอทานน้ำแข็งละลายเสร็จปุ๊บมันก็คือน้ำมวลน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนเขานะครับเมื่อผนวกกับฝนก็ตก
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้บนเขาเนี่ยมันก็คือเวลาคนมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ของภูมิประเทศเนี่ยคุณอ้อมเห็นไหมฮะเห็นก้อนหินมันไหลมาทางน้ำไหม
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับมันคือก้อนหินก้อนเริ่มเพิ่มเนี่ยแต่น้ำก็ซัดมันลงมาจากข้างบน
1: ค
0: ่ะแล้วทีนี้อีกอันนึงซึ่งมันผสมกันเข้าไปก็คือว่าคือเมื่อคนอยู่เยอะอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีอ่างเก็บน้ำมีการทดน้ำไว้แล้วมันไม่ใช่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ตอนล่างมันอยู่ด้านบนนะครับก็นั่นแหละครับลงมาผสานกันเสร็จปุ๊บส่วนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วแหละก็เพราะว่าไอ้พวกก้อนหินมันอาจจะกระแสน้ำแค่นี้มันอาจจะไม่เคลื่อนตัวอะไรพวกนี้นะครับแต่พอโลกมันสั่นสะเทือนก้อนหินเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกซัดลงมาได้อันนี้แหละมันถึงกวาดเรียบเลยเห็นไหมฮะแล้วก็สายน้ำนี้มันก็ไม่ใช่สายน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแต่อย่างใดเห็นไหมฮะไอ้ที่มันถูกกวาดเนี่ยก็คือเป็นทั้งเมืองเป็นทั้งลานจอดรถเป็นที่อยู่อาศัยของคนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะมันประกอบกันหลายปัจจัยไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายปัจจัยที่ไล
1: ่
0: คุณอ้อม
1: ตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้นยังไม่หยุดนะคะแล้วก็สูญหายเป็นหลักร้อยหลักพันเลยแล้วก็ต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางเนปาลด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่นี่เขาระดมกันเป็นหมื่นเลยนะอาจารย์เข้าไปช่วยเหลือนะคะในพื้นที
0: ่มันไม่ใช่ง่ายนะครับ
1: ค่ะ
0: น้ำมันไม่ได้มีน้ำเฉย
1: ๆ
0: ทั้งโคลนตมมีดินมีอะไรเพื่อที่จะซัดลงมา
1: พับผมกันไปหมดเลย
0: อย่างแล้วก็ภาพที่เราเห็นที่คนวิ่งหนีนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะคนที่วิ่งใช่ไหมครับ
1: คนที่อยู่ในระหว่างที่น้ำมาแล้วหนีไม่ทันอีกตั้งเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: อันนั้นก็คือกวาดเลยแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วที่อยู่บนตึกล่ะ
1: อ
0: ันนี้ที่เรามองไม่เห็น
1: ค่ะ
0: ครับก็นั่นแหละครับก็เลยก็ต้องแจ้งนั่นแหละก็คือญาติพี่น้องหายไปอะไรเนี้ยมันก็ต้องอาศัยอันนี้ด้วยเพราะว่ามันยากที่จะสืบค้นได้นะครับเมื่อดินมันทับถมแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วกระแสน้ำมันก็ไม่ได้ซัดแล้วมันจบอยู่ตรงนั้นมันกวาดไปเนี่ยมันก็คือไปจนสุดสายน้ำนะครับหรือแรงส่งมันหมดมันถึงจะหยุดตรงนั้นแหละครับที่น่ากลัว
1: ค่ะนี่ธรรมชาติก็บอกเราแล้วนะคะว่าตอนนี้โลกกำลังจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เยอะๆนะคะเวลาทำอะไรนะอาจารย์โดยเฉพาะภาคธุรกิจตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะข่าวในอาเซียนนะคะ
0: เชิญครับ

0: 09 Mpot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนจะชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Mpot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 สวัสดีพี่สุภชัยพี่พันธิพานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live ในตอนนี้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุ Mcot News FM 100.5 ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลายช่องทางเลยนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราค่ะเอานะช่วงนี้มาติดตามข่าวในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะก็เรื่องของกัมพูชาในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้มีการออกมาแถลงนะคะว่าปิดศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ไปแล้วกว่า700แห่งในรอบปีที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าผู้ต้องสงสัยกว่า 3,400 คนมาจาก29สัญชาติที่รวมถึงพลเมืองจากจีนเวียดนามออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทยด้วยถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีแล้วก็บอกว่าแม้ว่าศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่จะถูกกวาดล้างไปแล้วแต่กลุ่มอาชญากรได้เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการดำเนินกิจกรรมในขณะที่เล็กลงหลบซ่อนตามเกสต์เฮาส์คอนโดบ้างบ้านเช่าบ้างนะคะหรือบางทีทำงานกันในรถทำในร้านกาแฟก็มีนะคะนี่นะคะอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่าปราบได้เยอะแล้วนะคะตั้งประมาณ700แห่งในรอบปีที่ผ่านมานะคะอาจารย
6: ์โอเคแล้วสามารถเชื่อสถิติอันนี้ได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จีนเข้าไปปราบอย่างจริงจังนะครับก็คือกลางเดือนมกราจนถึงหลังสงกรานต์นะฮะเมื่อปราบของจีนก็คือท่านหลิวจงอี้เนี่ยก็ได้ผลที่มันเด็ดขาดมากก็เพราะว่าที่หลิวจงอี้เข้าไปเนี่ยเขาตามล่าอาชญากรจีนที่เราเรียกว่าจีนเทา
5: คร
6: ับมาตรการที่หลิวจงอี้ประกาศก็คือบอกเลยนะครับว่าคนจีนที่อยู่ในกัมพูชาให้ไปรายงานตัวกับสถานทูตของจีนหรือหน่วยงานของที่เราไปตั้งที่สีฮานูวิลเป็นฝ่ายของกงสุลอะไรพวกนี้คุณอ้อมเดดไลน์ที่หลิวจงอี้กำหนดในห้วงเวลานั้นก็คือตรุษจีนประกาศวันที่17มกราก็คือถึง17กุมภาซึ่งก็คือเดดไลน์มันคือวันตรุษจีนคุณอ้อมก็รวมเป็นเวลา1เดือนเนี่ยนะครับห่วงเวลานั้นเนี่ยมีทั้งที่จับได้ทั้งรายงานตัวทั้งอะไรเนี่ยก็ 2-3 แสนคนน่ะคุณอ้อมที่หลิวจงอี้ส่งกลับไปจีนแล้วก็ทุกคนทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกระทรวงป้องกันความสงบเรียบร้อยภายในจีนแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ไล่หลอลงแน่นอนแหละยกเว้นไอ้พวกที่มันยังหาเซฟโซนหาที่หลบซ่อนตัวได้อะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ได้อยู่ในบัญชีหลายชื่ออะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้อย่างที่เขาบอกว่ามันคือสแกมเมอร์แตกลังแยกย่อยเป็นรายเล็กๆอันนั้นถูกต้องแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนที่หลิวจงอี้จะกลับไปเมืองจีนก็คือเดือนเมษายนนะฮะช่วงสงกรานต์ที่หลิวจงอี้กลับไปเนี่ยเขาได้ฝาก นะครับฝากขอให้ขอความร่วมมือจากทางการกัมพูชาว่าให้มีการตรวจตราอาคารสถานที่บ้านเช่าคอนโดมิเนียมโรงแรมนะฮะทั้งหลาย

0: ไปจับไอ้ที่มันมีคนอยู่น้อยไอ้ตึกที่มันจีนเขาจับไปหมดแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็ไปตรวจสอบเจอบ้างไม่เจอบ้างนั่นแหละคุณออมไอ้พวกนี้แหละมันก็คือการตกตาเช่นเดิมแล้วก็ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็ตอนที่มันมาปราบที่ปอยเปตตำรวจของเขมรเนี่ยนะครับยืนเรียงแถวกันนะเหมือนจราจรโบกให้คนวิ่งหนีคุณน้องจราจรโบกรถนะให้มันวิ่งไปแต่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้เป็นขยงเลยนะครับวิ่งลงทุ่งนาบ้างวิ่งหลบเข้าไปในอาคารอื่นบ้างกระโดดตึกข้ามถนนมาบ้างอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยมันคือการถ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่มันเป็นอยู่คือที่มันแถลงออกมาเนี่ยมันก็คือการเล่นละครอยู่เช่นเดิมยกเว้นพวกที่ถูกเนรเทศนะครับตัวเลขที่ในประเทศเนี่ย 58,000 กว่าคนนะครับนั่นแหละที่คุณอ้อมให้เนื้อข่าวไปก็คือ29สัญชาติ
1: ค่ะ
0: 29สัญชาติเยอะๆแบบนี้ก็คือว่ามันหลอกได้เยอะมากนะครับ
1: ของไทยเรายังอยู่ในกัมพูชายังมีหรออาจารย์สแกมเมอร์อ่ะ
0: มันมีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่แล้วก็คือไอ้พวกที่ยังเป็นประโยชน์กับไอ้พวกเส้นสนกลในทางการเมืองของกัมพูชายังหาเงินแล้วก็ส่งสวยได้มันก็ต้องยังอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในมันก็จะมีบางห่วงเวลาก็คือว่าบางพื้นที่มันไม่สามารถที่จะทำสแกมเมอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำไปก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอย่างปล่อยเป็ดนะครับไอ้นี่แหละฮุนเซนก็จะสั่งให้ลูกน้องมันจับแล้วก็เอามาส่งที่ชายแดนไทยที่ของลึกแล้วก็ถ่ายทำเป็นสารคดีเป็นข่าวใหญ่เลยนะบอกว่านี่ไงสแกมเมอร์ตัวจริงเพื่อที่มันจะบอกชาวโลกว่าไม่เกี่ยวกับเขมรมีแต่สแกมเมอร์คนไทยที่มาใช้แผ่นดินเขมรหลอกลวงกันเองอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่ารูปเล่นนะฮะเล่ห์เหลี่ยมนะฮะเล่ห์เหลี่ยมรูปเล่นที่มันเอามาไว้ใช้เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเท่านั้นแหละตัวเลขในประเทศเนี่ยอันนี้เชื่อได้เพราะว่ามันมีตัวเลขที่มีการส่งแล้วก็ปลายทางก็คือประเทศผู้รับผู้ต้องหาเหล่านี้ส่วนตัวเลขที่บอกว่าฟ้องเท่านั้นเท่านี้นะฮะจับกุม 30,000 กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเพิ่มนี้นะครับอันตัวนี้ผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเมคขึ้นมาได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วคุณดำเนินคดีจริงหรือไม่ก็เพราะว่ามันก็ยังคงเป็นเครือข่ายที่ยังทำมาหากินอยู่ก็คือตกตาชาวโลกไปแค่นั้นเองเข้าจริงๆคนมาแนทบอกว่ามันจะปราบให้ลาบคาบตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับอันนี้เดือนไหนแล้วนะ
1: เดือนสิงหาแล้ว เดือน8นั่นเดือน4
0: นั่นแหละครับก็อย่าไปเชื่อข่าวนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เชื่อได้ประมาณเดียวนะครับเชื่อไม่ได้เยอะมาก นั่นแหละ
1: ค่ะมาดูหุ่นมาเน็ตบ้างนะคะก็ไปพูดในการประชุมประธานสภานานาชาติครั้งที่2เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาไปพูดว่าแม้ข้อตกลงหยุดยิงวันที่27ธันวาคม68เนี่ยจะยุติการสู้รบแล้วอันนี้หมายถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอธิปไตยและบูรณาภาพดินแดนได้และยังบอกอีกว่ากองกำลังทหารหลายพันนายเนี่ยตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการลดความตึงเครียดที่มีประสิทธิภาพยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะแล้วก็บอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีพัดถิ่นกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วบอกว่ากองทัพไทยยังคงยึดครองหลายพื้นที่ภายในดินแดนกัมพูชารวมถึงตำแหน่งทหารยังขยายออกไปนอกเหนือเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวด้วยค่ะอาจารย์พูดเหมือนพ่อเลยพ่อลูกพูดเหมือนกันเลย
0: มันก็สคริปต์เดียวกันนะฮะ แล้วก็ สคริปต์เดียวกันเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็ เป้าหมายอย่างเดียวกัน
1: ค่ะ
0: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จก็คือมันแค่คนละภาษาคนมาด้านแถลงเป็นภาษามันอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่พ่อ เป็นภาษาเขมร ครับแต่ก็อยู่ในเวทีเดียวกันและคนละบทบาทนะฮะคนหนึ่งก็คือคนเซนก็ในฐานะประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ส่วนคุณแม่แนทก็ในฐานะนายกรัฐมนตรี
1: อันนี้เป็นประธานสภานานาชาติภายในของกัมพูชาไม่มีชาติอื่นใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ครับเป็นก็คือประเทศไหนประเทศที่อยู่ในสมาชิกที่เขาเรียกว่า Inter-Parliament

0: อินเตอร์พาราเมนต์เนี่ยมันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ60ประเทศนี่แหละ
1: ของมีไทยด้วย
0: 60กว่าประเทศเนี่ยไทยน่าจะไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าไทยไม่ไปหรอกเพราะว่ามัน
1: ไม่ไปหรอก
0: มันเป็นงานที่เอาไว้เพื่อที่จะโจมตีประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาไว้เพื่อสร้างสถานการณ์อวดอ้างอะไรแบบนั้นซึ่งมันผิดวิสัยมากน
1: ะ
0: ที่เอาเรื่องทวิภาคีคือความขัดแย้งกับประเทศไทยแล้วเอาไปใส่ในเวทีที่มันเป็นเวทีของนิติบัญญัตินิติบัญญัติคุณก็ต้องพูดถึงการพัฒนาทางกฎหมายใช่ไหมแต่เนี่ยเอาเรื่องของความขัดแย้งที่ชายแดนทั้งๆที่ทำไมไม่ย้อนกลับไปล่ะว่าใครยิง BM-21 ลงมาลงปั๊มน้ำมันแล้วลงร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับคือทำเหมือนกับว่าตัดตอนไปแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเท่านั้นเองก็ถือว่าผิดมารยาทอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดแถลงการร่วมของGBC นะฮะก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่มีรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับก็คือว่า1จะหยุดเคลื่อนไหวให้ข้อมูลหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือให้ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขมรยังไม่เคยหยุดเรื่องพวกนี้เลยนะครับ2อาจจะไม่มีการยั่วยุที่ชายแดนจะไม่มีการเคลื่อนไหวปลุกปั่นอะไรก็ยังไม่นะทั้งตัดลวดนะฮะชี้น้องชี้หน้าหย่อนนั่นหย่อนนี่เข้ามานะครับแม้กระทั่งของเสียจากร่างกายก็ยังเอามาทำอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่หยุดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยภาพฉันมีรถถังมานะฉันมีรถอะไรสารพัดเช่าฝึกทหารมาแล้วนะแล้วก็ยังระเบิดอะไรอีกนะคุณอ้อมนั่นแหละครับมันก็สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถือว่าเป็นการผิดมารยาททางการทูตอย่างยิ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ก็เพราะว่ามันเป็นประเทศซึ่งไม่มีมารยาทในทางการทูตไม่มีโปรโตคอลอยู่แล้วมีแต่ความบ้าคลั่งในสิ่งที่อยากกระทำเพื่อรักษาอำนาจเท่านั้นก็อย่าไปสนใจครับเพราะว่าเวทีนี้มันก็ได้แค่เป็นข่าวเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นข่าวที่ไม่มีน้ำหนักอันใดแล้วก็ชาวโลกเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้เองแหละนะครับว่ามันผิดวิถีของความเป็นประเทศที่ซีวิไลที่จะเจรจากันอย่างที่มีความซินเซียรี่ระหว่างหรือว่าจริงใจต่อกันอันนี้ก็คือว่าพยายามที่จะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ใส่ร้ายประเทศไทยว่าเป็นผู้ลุกลามผู้กระทำแล้วก็อยากจะเอานานาชาติไม่ว่าเวทีไหนที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพหรือเข้าไปร่วมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อต้องการจะดึงพวกเขามาให้กดดันประเทศไทยทั้งๆที่แถลงการร่วมเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่านอกจากจะไม่ยั่วยุปลุกปั่นไม่สร้างประเด็นเพิ่มไม่แก้ปัญหาไม่ปลุกปั่นแล้วก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรแล้วเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้สักข้อนะครับแล้วยังมีนะครับก็คือว่าจะคุยและเจรจากันโดยสันติวิธีแล้วทุกวันนี้มันเกิดหรือยังก็คือฟอร์มก็บอกแล้วไอ้แม่ของฮุนมานัทนะครับเป็นช่างมีแม่เป็นช่างช่างอะไรก็นึกเอานะครับ
1: ค่ะก็พูดในหลายๆเวทีก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะจ๊ะ
0: ก็สคริปต์เดียวนี่แหละครับเดี๋ยววันหลังส่งสคริปต์เพิ่มให
1: ้อะไรจ๊ะ
0: นับตั้งแต่ยิง BM-21 มานั่นแหละเติมให้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแก้ตัวว่า BM-21 มันลั่นคือฮุนเซนมันเป็นคนมีเจ้าเล่ห์ครับคบไม่ได้จริงๆแต่ก็ยังมีคนไปคบกับมันเนาะ
1: ตีนก็ยังคบอยู่เนี่ยอาจารย์แต่คบเริ่มมีระยะห่างแล้ว
0: มีสิครับซึ่งวันนี้ถึงดิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่ที่พึ่งของฮุนเซนของตระกูลฮุนอีกต่อไปเขาสร้างคนใหม่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วฮุนเซนก็ไม่ปกติแล้วนะครับเพราะว่าจีนตัดทางแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ปล่อยวัดเขาตัดทางอะไรแล้วปล่อยวัดนะปกติ
1: แมวค่ะอาจารย
0: ์อ๋อโอเคทางล้านนาเขาทำอย่างนี้นะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ในพม่าบ้างอาจารย์พม่าก็มีการลงทุนเข้ามาเยอะแล้วล่าสุดนี้เป็นบริษัทจากรัสเซียอาจารย์เขาออกเสียงยังไงคะ ROSATOM ค่ะอาจารย
0: ์ Rostom
1: Rostom นะบริษัทเนี้ยค่ะมาจากอะไรนะอาจารย์ชื่อนี
0: ้มาจากรัสเซียอะตอม
1: อ๋อ Rostomซึ่งบริษัทรอสตอมเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูและนิวเคลียร์แห่งชาติของรัสเซียเลยนะคะเขาจะเริ่มก่อสร้างโรงงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าปี2570ค่ะหลังจากลงนามสัญญาสำหรับการสำรวจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วมีน้องไลออกมาประกาศเองเลยค่ะอาจารย์ตอนเดินทางไปเยือนมอสโกครั้งล่าสุดนะคะที่เขาพยายามจะดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานจากรัสเซียอย่างหนักเลยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกมีกรอบสัญญาที่ครอบคลุมและกำลังเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่เป็นการเริ่มต้นของการก่อสร้างอย่างแท้จริงนะคะข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของพม่าลงนามในเดือนมีนาคมปี68ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครอบคลุมความร่วมมือในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์ที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์2เครื่องแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็น330เมกะวัตต์ด้วยการใช้เครื่องปฏิกรณ์อีกเครื่องนึงที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าชนิดใช้น้ำแรงดันสูงที่ดัดแปลงมาจากกองเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่เลยนะอาจารย์ที่เขาจะดำเนินการต่อจากนี้ก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่านะคะอาจารย
0: ์มันเป็นผลพวงที่ผูกนะครับผูกพันกับรัสเซียเขาได้สัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทวายเนี่ยเดิมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทุนไทยนะครับเป็นผู้ได้สิทธิ์
1: อาจารย์นิดนึงค่ะพอดีอ้อมเห็นในภาพที่เป็นภาพสามมิติที่เขาทำจำลองมาโรงงานนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางที่เป็นทุ่งนาสีเขียวเลยค่ะแล้วก็มีเจดีย์อยู่ก็ทุกที่ของพม่าเราจะรู้กันอยู่ว่ามีเจดีย์มีวัดอยู่เยอะอันเนี้ยทางชาวบ้านพม่าเนี่ยเขาไม่มีการต่อต้านใช่ไหมคะ
0: ต่อต้านได้ไห
1: ม
0: ทำไม่ได้หรอกนะครับจริงๆโรงแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยเขามันไม่ได้อยู่ที่ทวายนะครับ
1: ค่ะ
0: แห่งแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยมันอยู่ใกล้เนปิดออ
1: ๋อเมืองหลวงเลย
0: อยู่ใกล้เนปิดอแล้วก็มันจะเป็นช่วงถ้าวัดระยะจากโรงงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยเราก็คือเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณสักเกือบ150กิโลเมตรนี่แหละ
1: ก็ไม่เยอะนะอาจารย์
0: ก็ไม่เยอะครับก็พื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าเนปิดอมันเป็นเมืองที่จะขยายเขาก็ต้องให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได
1: ้ไปพักโรงแรมนี่เสียบไดเป่าผมนี่ไม่แห้งสักทีนะอาจารย์ไฟมากดับติดๆนะค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าไฟไม่พอ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเนปิดอนี่มันคือเมืองหลวงนะฮะเขาก็เลยเอาที่นั่นก่อนแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้าง
1: เดี๋ยวพักก่อนไม่ใช่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้างมีที่ไหนอีกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อนะคะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาฟังกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอันนี้จะไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าที่จะสร้างแห่งเดียวยังมีอีกแผนอีกหลายที่เหรอคะ
0: เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายก็ลงนามกันในห้วงที่มินอองหลายเดินทางไปมอสโกนั่นแหละก็เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันนะฮะก็คืออันฉบับหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายเพื่อทำอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักในที่นี้ก็จะเป็นพวกปิโตรเคมีเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันติดทะเลอันดามันคุณอ้อมก็ถ้าเขาเรียกอะไรล่ะอ่าวมอตมะนะครับก็มันก็มีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันมีอะไรพวกนั้นแหละเพียงแต่ว่าในห้วงที่ผ่านมาบริษัทของไทยไม่ได้ทำอะไรที่มันมีความคืบหน้าพม่าก็เลยเอาคืนนะครับในห้วงที่นางองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐก็พอเรียกคืนเสร็จปุ๊บนะครับนางองซานซูจีก็ไปเจรจากับญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นสนใจไหมญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่สนใจเพราะว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วอยู่เหนือย่างกุ้งขึ้นไปนะครับประมาณ40กว่ากิโลเมตรก็เลยไม่อยากจะแยกภาคลงมาทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นองซานซูจีก็ไปคุยกับท่านสีจิ้นผิงนี่แหละท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ยังทำไม่เต็มพื้นที่เลยอยู่ที่เจ้าพายุหรือจ๊อกพิวในรัฐยะไข่ซึ่งมันก็เป็นเขตใหญ่เหมือนกันก็มันก็เลยเป็นผลพวงครับก็คือว่าท่านสีเนี่ยเจอท่านปูตินก็เลยคุยกันปูตินก็บอกว่าสนใจมันก็เลยเป็นที่มาของการลงนามในห้วงที่มิดออนไลน์ไปนั่นแหละก็เลยเริ่มก็จะเริ่มพัฒนาลงมือพัฒนาเขตถวายในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับโดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนั้นเนี่ยจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดียวกันนี้นะครับเทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับสองโรงงานนะครับสองโรงงานแล้วก็โรงงานหนึ่งเนี่ยมันก็จะผลิตได้110เมกะวัตต์เขาจะสร้างเป็นสองรวมกันมันก็จะเป็น220เมกะวัตต์นะครับแต่จะสร้างโรงงานแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมมันขยายตัวนั่นคือสเต็ปที่เขาวางกันแต่ทีนี้เข้าใจว่าทางเนปิดอที่เป็นเมืองหลวงของพม่าเนี่ยก็คงขอบอกว่าเอาอันนี้มาสร้างใกล้เนปิดอก่อนได้ไหมเพราะว่าจะขยายพื้นที่และที่นั่นเนี่ยมันกระซิบบอกก็ได้มันเจอเหมืองแร่หายากม
1: ันเจอแร่เอิร์ธเหรอคะ
0: ใช่ครับมันเจอแร่หายากซึ่งจีนอยากได้จีนก็คือถ้ารัสเซียไปสร้างโรงงานเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างเหมืองสร้างอะไรขึ้นมาขุดพ้นแล้วก็ข้อแรกเปลี่ยนก็คือจะสร้างโรงงานแยกแร่หายากอยู่ในพม่าก็เลยเป็นที่มาของโรงงานอันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้โรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กอันนี้ว่า small ที่แปลว่าเล็กเนี่ยนะฮะ S ครับ small modular reactor นะครับตัวย่อมันก็เลยเป็น SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอันตรายน้อยมากนะครับมันไม่มันจะไม่อันตรายเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นมีอันนั้นมันโรงมันใหญ่มากคุณอ้อมพอโรงมันใหญ่แล้วมันเจอสึนามิเจอแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เกิดการรั่วไหลได้รัสเซียก็เลยคิดค้นโรงงานแบบนี้ออกมาซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับแล้วผมก็ยังมองว่าต่อยอดมาถึงเมืองไทยด้วยก็ดี พราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอบต.อยู่เยอะแล้วลองนึกอย่างนี้นะถ้าเรามีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลร่วมกันในหลายๆอบต.แล้วก็ส่งไฟฟ้าโดยไม่ต้องไปซื้อนำเข้าจากไหนมันจะพึ่งพาในด้านพลังงานของตัวเองได้แทนที่จะมาสร้างเสาไฟนางกินรี มันก็จะได้โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสถียรนะครับนี่แหละฮะมันไอสิ่งที่เราต้องคิดใหม่จริงๆเนี่ยเรามีสำนักงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะปรมาณูเพื่อสันตินะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละแล้วก็เมื่อสักย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แตกคณะองค์กรอันหนึ่งออกมาเพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นี่แหละแล้วก็มุ่งเน้นที่โรงงานในลักษณะแบบนี้ก็ไทยน่าจะคุยกับรัสเซียได้เทคโนโลยีอันนี้อันไหนๆก็สร้างในพม่าแล้วมาสร้างในไทยหน่อยได้ไหมอะไรพวกนี้คุณน้องมันจะช่วยลดภาวะของไฟฟ้าที่เราไม่เสถียรหรือว่ามันต้องพึ่งพาไอ้พวกฟอสซิลหรือแก๊สอะไรพวกนี้ได้เยอะมากต่อไปนี้นะอเมริกาจะไปปิดช่องแคบไหนเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนเลยว่าแก๊สมันไม่มาอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งถ้ามนุษย์ไม่เออร์เลอร์นะครับแล้วความเสี่ยงไม่สูงต้นทุนก็ไม่เยอะเพราะมันโรงงานขนาดเล็กแล้วก็มุ่งในการใช้ในขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้นะครับคือก้าวย่างที่สำคัญมากขอให้ภาครัฐกระทรวงพลังงานพิจารณาเรื่องนี้นะครับเราจะได้พึ่งตัวเองในเรื่องของพลังงานได้เสียทีตอนนี้ที่เรางอนแงนอยู่เนี่ยก็คือเราพึ่งพลังงานจากนอกประเทศเยอะเกินไป
1: ของลาวนี้ไม่มีเขาไม่เอานิวเคลียร์เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์เซ็นกันเหมือนกันแหละครับ
1: อะไรนะคะ
0: ลาวก็เซ็นกับรัสเซียก็เหมือนกันเพราะว่าท่านทำรุ่นก็ไปเมื่อปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีลายเซ็นความร่วมมือด้านพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าลักษณะโรงงานแบบนี้มันก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์หรือว่ามีอัตราเร่งให้กับเป้าหมายการไปเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่อีกอันหนึ่งซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการสร้างเขื่อนเพราะว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นการผลาญสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลาญธรรมชาติคุณอ้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนนะครับมันก็ต้องไปทำลายแหล่งน้ำไปตัดป่าไม้เพื่อมาให้มันเป็นอ่างเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้าพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาเมื่อความหนาแน่นของป่าไม้ลดลงนะครับมันก็ส่งผลให้โลกร้อนได้อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มันต้องมุ่งไปทางนั้นแล้วแหละนะบางคนก็อาจจะกังวลว่าเอานิวเคลียร์มันอันตรายนะญี่ปุ่นเขามีมากี่ชาติแล้วนะครับขนาดเขาเจอสึนามิขนาดเขาเจอแผ่นดินไหวขนาดนั้นแล้วมันเป็นโรงขนาดใหญ่ซึ่งดูแลยากด้วยซ้ำนะครับเขายังสามารถควบคุมมันอยู่แต่มันยังไงมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมถ้ามันรั่วนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นทำอะไรคุณน้ำจำได้ไหมปล่อยน้ำลงทะเลเพราะว่ามันจะต้องมีพื้นที่ให้น้ำมันหล่อเย็นในที่นี้ก็คือว่าพลังงานปรมาณูมันร้อนมันก็เลยต้องมีระบบหล่อเย็นแล้วน้ำพวกนี้มันก็จะทำให้ความร้อนของปรมาณูนะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันก็จะทัดทานความร้อนไม่ให้มันพีคถึงขนาดว่าควบคุมไม่อยู่ถ้าที่ก็มีระบบหล่อเย็นแต่ทีนี้พอมันเกิดรั่วไหลออกมาไอ้หล่อเย็นนั้นเนี่ยมันก็กักไว้กี่ปีล่ะคุณน้อมลองนึกดูนะตั้งแต่ปี2011
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็ต้องกักระบบหล่อเย็นที่มันรั่วไหลนี้ไว้นะเพิ่งปล่อยเมื่อปีที่แล้วก็คือ2025แล้วก็บอกว่าเราดูแลอย่างดีนะครับน้ำเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเรามีคนถามนะเอามาดื่มได้ไหมญี่ปุ่นก็บอกว่าดื่มได้นะครับก็ยังมีคนแซวนายกญี่ปุ่นดื่มโชว์หน่อยแล้วจะลงทะเลทำไมใส่ขวดเลยแจกคนญี่ปุ่นดื่มฟรีนั่นนะครับคนนั้น พอมันกระทบผลประโยชน์ตัวเองก็ต้องหาสิ่งที่มันฟังดูแล้วมันดีงามนะคะเรื่องของเรื่อง
1: เอามาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของปัญหาโลหิงยาค่ะอาจารย์ก็เป็นปัญหายืดเยื้อในพม่าเช่นกันนะคะล่าสุดนี้มีการออกมาชุมนุมประท้วงค่ะหลายหมื่นคนเลยเป็นโลหิงยาหลายหมื่นคนจากพม่าที่เขาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายสิบแห่งในบังคลาเทศเนี่ยจัดการชุมนุมค่ะเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เขาหนีการปราบปรามของรัฐบาลทหารพม่าเมื่อ9ปีก่อนนะคะอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้ลี้ภัยมากกว่าล้านคนแล้วใช่ไหมคะ
0: เกินแล้วครับเกินเยอะเลยแหละ
1: ค่ะ
0: น่าจะประมาณล้านห้าล้านหกได้อันนี้ไม่นับคนที่เกิดใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วอิสลามไม่คุมกำเนิดคนเอาหัวปีท้ายปีแล้วก
1: ็
0: ยิ่งถ้ามีเมียครบตามพระคัมภีร
1: ์ครับโควต้า
0: ค่ะนั่นแหละแล้วก็ท้องต่อกันคลอดพร้อมกันก็ลองนึกดูนะ
1: คร
0: ับ
1: ค่ะ
0: ตรงศูนย์อพยพตรงนั้นเขาเรียกว่าคอบบาซาคอบบาซาอยู่ในบังคลาเทศนะครับจริงๆมันก็เป็นศูนย์อพยพที่อยู่ภายใต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นะครับรัฐที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นชาวโรฮิงญาที่อพยพเมื่อปี2017สาเหตุมันก็มีนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าในนางองซานซูจีพยายามที่จะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะดำเนินมาตรการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนของการโหวตการโหวตตั้งรัฐบาลนะครับการโหวตแก้ไขกฎหมายการโหวตผ่านกฎหมายงบประมาณแผนการงบประมาณตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆนานาซึ่งมันต้องใช้เกินกว่า 75% นางซานซูจีจะเปลี่ยนให้มันเหลือ68นะครับให้เหลือ68เนี่ยมันก็พอดีเป๊ะกับเสียงที่นางซานซูจีมีในทั้งสองสภานั่นแหละคุณอ้อมมันก็เลยกลายเป็นการท้าทายอำนาจกันแล้วพอมันท้าทายอำนาจแล้วก็ไม่แค่นั้นนางองซานซูจีก็ยังตั้งตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับเขาใช้คำว่า state counselor นะ state counselor เนี่ยก็เลยทหารพม่าก็มองว่าอันนี้มันคือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยกำหนดชัดเจนนะครับก็คือมันมีมาตราหนึ่งก็คือบุคคลซึ่งสมรสกับชาวต่างประเทศไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได
1: ้ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะคะตัดสัญญาณสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเรื่องของนางองซานซูจีเลยค่ะอาจารย
3: ์ก็กองทัพก็มองว่านางองซานซูจีเลี่ยงรัฐธรรมนูญของเขา
2: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าการตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าใหญ่กว่าประธานาธิบดีทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญคนที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐของประเทศก็คือประธานาธิบดีคุณอ้อมเคยเห็นประธานาธิบดีพม่าออกงานไหมล่ะ
2: ไม่ค่อยอาจารย
3: ์ก็เพราะว่านางซานซูจีรวบหมดเลยนะครับมันก็คือการท้าทายอำนาจนั่นแหละแล้วทีนี้จุดที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายที่สุดก็คือในรัฐยะไข่คุณอ้อมทำไมต้องรัฐยะไข่ก็เพราะว่ารัฐยะไข่เนี่ยในอดีตมีชาวอารากันซึ่งคนพม่าเขาเรียกว่าชาวเบงกาลี

0: แล้วเขาก็ไม่เคยยอมรับว่าเป็นคนพม่าเพราะว่าชาวอารากันหรือเบงกาลีเนี่ยอังกฤษเอาเข้ามาจากสมัยก่อนก็คืออินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็เอาชาติพันธุ์นี้เข้ามาอยู่ในพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็อังกฤษก็เปลี่ยนชื่อยะไข่เป็นอารากันก็เลยเรียกคนที่อยู่ในรัฐนั้นว่าชาวอารากันนะครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มีความขัดแย้งทั้งหนึ่งนะความเชื่อทางศาสนาอันที่สองอังกฤษเอาชาติพันธุ์นี้มาแล้วก็มาให้พวกเขาเนี่ยกดขี่คนพม่าที่เป็นพุทธนะครับนั่นก็คือลอยล้าวแต่ว่ามันมาร้าวมากขึ้นก็คือในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดขึ้นเมื่อปี1940ถึงปี1945นะครับแต่ว่าช่วงแรกของสงคราม2ปีแรกก็คือ1941กับ1942เนี่ยมันมีการสู้รบตบมือเยอะเพราะอังกฤษก็ต้องการรักษาพม่าไว้ในขณะที่ญี่ปุ่นก็กีฐาทัพที่จะไปบดขยี้ไล่อังกฤษออกจากพม่าก็นั่นแหละที่มันเป็นที่มาของเส้นทางรถไฟสายมรณะคุณออมที่อยู่เมืองการก็คือจะมุ่งเข้าไปในพม่านั่นแหละโดยญี่ปุ่นนะครับ ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ไปสัญญิงสัญญากับนายพลองซานที่เป็นนายพลเนี่ยก็เพราะญี่ปุ่นตั้งให้นะคุณออมนายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาจบออกมาแล้วก็เป็นดาวไฮปาร์คเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เลยเป็นคนที่มีความเด่นดังที่สุดในยุคนั้นญี่ปุ่นก็เลยปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝึกทหารให้นะฮะฝึกทหารล็อตแรกมา30กว่านายแล้วก็นายพลองซานเป็นหัวหน้าญี่ปุ่นก็ประดับยศให้นะครับเป็นพลตรีองซานนะฮะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองให้เขาเรียกว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาสซิสต์นะครับจนมันตลกตรงที่ว่าไอ้ฟาสซิสต์เนี่ยญี่ปุ่นตั้งให้นะแต่ว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือตัวแม่เลยของฟาสซิสต์มันยังไงมันตลกดีนะเดี๋ยวเอาไว้ถึงวันละที่นั้นจะลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าพม่าก็ร่วมกับญี่ปุ่นสู้กับอังกฤษก็เลยไปเอาชาติพันธุ์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์หนึ่งก็คือกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือศาสนาคริสต์อีกชาติพันธุ์หนึ่งก็คือที่เป็นอิสลามก็คือชาวโรฮิงญาโดยเอาปืนไปใส่มือให้ทั้งกะเหรี่ยงทั้งโรฮิงญานะครับแล้วก็บอกโรฮิงญาบอกว่าเห็นมาร่วมเราปราบคนพม่าที่จะต่อสู้กับอังกฤษเห็นใครกระด้างกะเหรี่ยงยิงทิ้งได้เลยนี่คือไฟเขียวที่อังกฤษให้กับชาวโรฮิงญาในห้วงเวลานั้นนะครับซึ่งคนมันไม่ถูกกันอยู่แล้วคุณอ๋อก็ปรากฏว่าเมืองมันมีเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญของรัฐยะไข่เขาเรียกว่ามองดอมองดอนะครับก็ปรากฏว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยสังหารคนพม่าที่นับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตในห้วงปี1941ถึงปี1942นะฮะมากกว่า 25,000คนเป็นชาวพม่าล้วนๆตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นรอยแค้นที่เกิดขึ้นระหว่างชาติพันธุ์โดยมีมหาอำนาจเสียบอยู่ตรงนั้นมันก็เลยพอมันมีปัญหาคือไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งในทางการเมืองยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่การไปจุดประเด็นเดิมที่อยู่ที่มองดอมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือปี2017เนี่ยมันมีการลอบโจมตีสถานีตำรวจที่มองดอตำรวจพม่าเนี่ยเสียชีวิตไปหลายสิบนายนะครับที่นั่นแล้วก็ข่าวออกมาก็จะบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ว่านั่นคือการจุดไฟนะครับจุดไฟให้เกิดความรุนแรงและมันก็เป็นเชื้อปะทุกลับขึ้นมารุนแรงอีกจนยะไข่เนี่ยต้องมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินคือพื้นที่ไหนถ้าประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วก็เป็นอำนาจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคุณอ้อมรัฐบาลพลเรือนไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็นั่นแหละพอจุดตรงนี้นะมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพหนีจากพื้นที่ในรัฐยะไข่ไปอยู่ที่คอกบาซาซึ่งก็เป็นที่มาของการที่พวกเขาเรียกร้องในข่าวชิ้นนี้เพราะอะไรเพ าะตั้งแต่ปี2017ที่พวกเขาไปอยู่ที่คอกบาซาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีอนาคตคุณอ้อมมันไม่มีอนาคตแล้วก็มันมีข้อหนึ่งที่คุณอ้อมอ่านในข้อความนั้นก็คือว่าขอให้นานาชาติรับประกันพวกเขาใช่ไหม
1: ค่ะใช
0: ่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยเมื่อรัฐบาลพม่าเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตกลงกับสหประชาชาตินะครับบอกว่ายินดีที่จะรับชาวโรฮิงญากลับไปที่รัฐยะไข่ทุกคนแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่กองทัพจัดสรรให้เท่านั้นมันก็เลยทำให้พวกเขาไม่ยอมกลับจนเท่าทุกวันนี้ก็นั่นหมายความว่าต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ในห้วงเวลาที่มินอองไลกำลังจะสร้างภาพตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาในสเต็ปที่เจ้า9จังหวะที่มันสอดคล้องอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามินอองไลอยากจะสร้างสันติภาพอยากจะเจรจากับทุกชาติพันธุ์อยากจะลดปัญหาความขัดแย้งข้างในนะครับคือถ้าเขาทำได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งสามารถลดบทบาทนางองซานซูจีได้ด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละการเมืองมันซ้ำซ้อนอย่างนี้แหละนะครับมันก็อยู่ที่ว่าใครทันหรือใครไม่ทันแล้วก็การตอบสนองนั้นบอกได้เลยนะครับว่าการตอบสนองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ตัดสินใจนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขามากกว่าที่มันจะเป็นโทษ
1: นะครับ
0: ก็นี่แหละฮะไม่นี่ที่มาที่ไปมันก็คือเย็นนี้ครับ
1: มาที่ประเทศเวียดนามนะอาจารย์ปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้ก็ยังมีอยู่ล่าสุดนี้เวียดนามออกมาคัดค้านอย่างหนักค่ะต่อกิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทหลังจากมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแถวๆนั้นนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามขอย้ำว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลรวมถึงที่เกาะบาบาและแนวปะการังไฮซัมที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามถือว่าผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย
0: ์ก็ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ไง
1: ค่ะ
0: พออ้างสิทธิ์แล้วก็มีการกระทำในพื้นที่ที่ตัวเองอ้างสิทธิ์จากอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีการประท้วงนะครับแล้วการประท้วงมันก็ต้องประท้วงอย่างเป็นทางการมันพูดด้วยวาจาเฉยๆไม่ได้คุณอ้อการประท้วงอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารมีจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการประท้วงก็ต้องแถลงให้โลกได้รับทราบอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็ประท้วงเวียดนามเวียดนามก็ทำเหมือนกันนี่แหละนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการถมทะเลจากแนวปะการังนะครับเขาเรียกว่าเกาะเทียมก็คือพยายามที่จะสร้างเกาะเทียมตอนนี้เวียดนามก็สร้างเกาะเทียมได้เยอะแล้วประมาณหนึ่งก็คือจีนจะมาประท้วงเวียดนามก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ทำมานานแล้วทำมานานถึงขนาดว่ามันเป็นสนามบินนะคุณอ้อมแล้วก็เป็นเกาะเทียมที่เป็นสนามบินมีทหารมีกองบัญชาการกองทัพลงทัพเรือและเครื่องบินก็ลงได้ด้วยอะไรพวกนี้แล้วจะมาประท้วงคนอื่นหรือห้ามคนอื่นเนี่ยมันก็ใช่ประเด็นนะครับแล้วก็ที่ก็ดีแล้วแหละที่เขาประท้วงที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเผชิญหน้ากันเผชิญหน้าในที่นี้ก็คือว่าลากเรือรบออกมาใส่กันนะครับเผชิญนะแต่ว่าที่ผ่านมาคือจีนมันมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าไงนะครับก็คืออาศัยความได้เปรียบของตัวเองแต่ทีนี้ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปหมายความว่าสถานการณ์ของความร่วมมือสถานการณ์ของการพัฒนาสถานการณ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้นโยบายต่างประเทศของไม่ว่าฝ่ายไหนมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละก็คือว่าก่อนที่จะมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยจีนไม่สนใจใครทั้งสิ้นเลยฉันจะคุยแบบทวิภาคีอย่าเอามาเป็นกลุ่มรวมกันฉันไม่คุยนะครับแต่พอมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศในอาเซียนก็บอกว่าปัญหาเดิมนี่แหละคุณอ้อม ความขัดแย้งนี่เอามาทั้งกลุ่มเลยนั่งคุยกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะหวังผลอย่างอื่นด้วยรถไฟฉันก็จะต้องไปมอเตอร์เวย์ทางด่วนฉันก็ต้องไปนะครับท่อพลังงานฉันก็ต้องมีนะครับท่อไอซีทีฉันก็ต้องทำนะฮะท่าลงท่าเรือฉันก็ต้องเชื่อมสนามบินฉันก็ต้องเชื่อมด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับพอผลประโยชน์มันเปลี่ยนไปนโยบายการต่างประเทศก็เปลี่ยนไปและในประเด็นความขัดแย้งเดิมวิธีพูดจามันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ล่าสุดสีจิ้นผิงกับเต่าเหลิมเจอกันแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีพันธสัญญาแล้วก็ประกาศร่วมกันครับก็คือว่าพื้นที่ที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้คือเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่มันยาวนะ 3,000 กว่ากิโลเพราะนั้นชายฝั่งเนี่ยมันวัดออกไปได้เยอะมากมันก็เลยมีทั้งพาราเซลที่อยู่ทางเหนือเขาเรียกว่าหมู่เกาะพาราเซลนะครับแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็จะเป็นสเปรีเวียดนามมีทั้งพาราเซลและสเปรีที่เป็นเขตอ้างสิทธิ์แล้วก็ขัดแย้งกับจีนอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วทางสเปรีเนี่ยก็ยังมาบวกของฟิลิปปินส์เข้าไปอีกพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นแต่การแถลงอันนี้มันถือว่าเป็นการแสดงสิทธิ์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าฉันอ้างว่าอันนี้คือของฉันนะครับมันก็คือพยานหลักฐานที่จะไปต่อสู้กันนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ยิงกันจะไม่ใช้กำลังอาวุธเมื่อมีข้อขัดแย้งก็จะเจรจาด้วยสันติวิธีเท่านั้นนี่แหละครับนี่ก็คือวิธีการหนึ่งการประท้วงโดยแถลงข่าวแล้วก็ออกเอกสารหรือแถลงการหรือจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมแต่จะทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงของซีรีส์ EP ที่56ค่ะอารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ1 ทุ่ม 3 นาทีนะคะอาจารย์ซีรีส์ของเราเดินทางมาถึง EP ที่56แล้วค่ะค่ะ
1: เสาร์ที่แล้วได้ถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้พระองค์เกิดมีพระราชกรณียกิจเยอะมากนะครับในห่วงรัชสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกองกำลังป้องกันอาณาจักรสร้างป้อมปราการนะครับมีการสกัดกองทัพทำศึกสงครามแล้วก็สงครามที่ยาวนานที่สุดเขาเรียกว่าสงครามกับเวียดนามที่เกี่ยวกับกัมพูชาก็คือเกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลที่มีเหนือต่อกัมพูชานะฮะในบันทึกประวัติศาสตร์เราก็เลยเรียกประวัติศาสตร์ของสงครามอันนี้ว่าอันนำสยามยุทธอันนำก็คือเวียดนามนะครับสยามก็คือรัตนโกสินทร์ทำศึกสงครามกันไม่ใช่สู้ตลอดเวลานะครับแต่ทอดเวลาในการทำศึกสงครามกันเนี่ย14 ปี นานไหม14 ปีนะครับที่ไม่ได้สงบแต่ว่าก็ไม่ได้สู้ตลอด24 ชั่วโมงนะฮะก็จะมีช่วงลุกช่วงรับช่วงสงบศึกช่วงเจรจาอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสงบศึกอย่างสิ้นเชิงระหว่างรัตนโกสินทร์นะครับกับอันนำเมื่อมีข้อตกลงกันก็คือสงบศึกกันนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองนะฮะคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาดคลองมาหอนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะสร้างพระประธานอะไรต่างๆนานานะครับในพระอุโบสถเช่นวัดสุทัศน์วัดเฉลิมพระเกียรติวัดปรินายกวัดนางนองนะฮะแล้วก็ยังพระองค์ยังทรงสร้างวัดใหม่นะก็คือสามวัดสามแห่งนะครับก็คือวัดบวรวัดเทพธิดารามแล้วก็วัดราชนัดดารามนอกนั้นวัดเก่าพระองค์ก็ปฏิสังขรณ์ถึง35 แห่งคุณอมเยอะมากนะครับเช่นวัดอะไรวัดพระแก้ววัดอรุณวัดราชโอรสสารามนะฮะแล้วก็ได้มีการปวดให้มีการแต่งหนังสือเรียนนะฮะเล่มแรกของสยามเรานี่แหละก็คือจินดามณีถ้าคุณอ้อมจำได้ในละครทีวีบุพเพสันนิวาสบิดาของพระเอกในเรื่องก็คือผู้ประพันธ์จินดามณีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาจารึกนะฮะเป็นในศิลาจารึกตามศาลารอบพุทธาวาสในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระเชตุพนชาวบ้านเรียกวัดพระเชตุพนว่าวัดโพนะครับซึ่งจะอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งหนึ่งก็คือวัดแจ้งก็คือวัดอรุณเคยดูหนังท่าเตียนไหมคุณอ้อมภาพยนตร
0: ์ไม่เคย
1: ภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนท่าเตียนก็คือยักษ์สู้กันเพื่อยิ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่นะครับก็คือยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นการอุปมาอุปไมยในการสู้ระหว่างจีนกับอินเดียนะฮะเพราะว่ายักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็คือรูปลักษณะของยักษ์เนี่ยก็คือเป็นแบบอินเดียแต่ยักษ์วัดโพเนี่ยลักษณะของยักษ์เนี่ยเป็นแบบจีนนะครับสนุกดีนะสนุกดีนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรนะอุลตร้าแมนสู้กับหนุมานอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่แถวๆนั้นแหละลองไปค้นดูนะสนุกดีนะสมัยนั้นนะครับก็นอกนั้นนะฮะก็คืออย่างที่เขียนไว้ตามผนังต่างๆของวัดนะฮะในอุโบสถในอะไรต่างๆทั้งในด้านอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์นี่ก็มีบันทึกไว้เลยนะฮะพุทธศาสนาศึกษาโบราณคดีอะไรพวกเนี้ยก็ถึงขนาดว่ามีคนสามารถที่จะพูดได้เลยนะคนในอดีตเขายกย่องเลยนะครับว่าก็คือวัดพระเชตุพนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คืออะไรมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งกรุงสยาม ก็มาจากพระปีชาสามารถของรัชกาลที่3นี่แหละที่พระองค์ทำการค้าเดินเรือไปทำการค้าแต่งเรือสำเภาไปเห็นนั่นเห็นนี่นะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์นำมานะครับนอกนั้นก็มีนั่นแหละฮะเรื่องของความยุติธรรมก็คือเป็นการพิสูจน์ว่ากฎหมายตรา3ดวงนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็อำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องสำหรับกรณีที่เร่งด่วนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระดับข้าราชบริพารที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาตีกลองนะฮะที่หน้ากรมบังได้เขาเรียกว่ากลองพระองค์ให้ใช้ชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพลีนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าในห้วงของพระองค์เนี่ยเริ่มเอาความทันสมัยของการรักษาพยาบาลพวกโรคระบาดอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็ถือว่ามีการปลูกฝีไข้ทรพิษนะฮะปลูกฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคนะฮะมีการเริ่มมีการผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีการพิมพ์อักษรไทยพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่มนะฮะและยังมีปฏิทินก็นี่แหละครับก็ด้วยเอามาจากต่างประเทศนี่แหละนะแล้วคนที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์โรงแรกที่พิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือแดนบัตเล่นะครับนายแดนบิชบัตเล่เนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกด้วยในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่าบางกอกเรคคอร์ดเดอร์แล้วถือว่าเป็นบทบาทสำคัญมากนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับหนังสือพิมพ์บางกอกเรคคอร์ดเดอร์เนี่ยได้ตีบทความเสนอบทความที่ประจานฝรั่งเศสในหลายๆวาระและโอกาสจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปถึงวาระนั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็นอกนั้นนะฮะพระองค์ก็ยังส่งเสริมให้มีการแต่งเรือสำเภาทำการค้ากับจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงรวมไปถึงการเปิดกว้างเพื่อรับชาติตะวันตกทั้งๆที่พระองค์ก็ทราบนะครับว่าไอ้ชาติตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยกระทำปู้ยี่ปู้ยำและย่ำยีจีนอย่างไรก็คือสงครามฝิ่นกับจีนสองนรกนั่นแหละจริงๆก็คือสงครามอันนี้เนี่ยมันเพื่อที่จะไปบีบคอฮ่องเต้จีนจริงๆในห้วงเวลานั้นก็คือเพื่อที่จะเอาฝิ่นเข้าไปขายในแผ่นดินจีนแล้วฝิ่นพวกนี้ล่ะครับต่อมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มอมเมาทำให้เกิดเป็นแก๊งเป็นอะไรขึ้นมาที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอังยี่นั่นแหละนะครับแล้วพวกอังยี่เนี่ยรับใช้ใครพวกอังยี่ก็รับใช้พวกเรือค้าขายของโลกตะวันตกก็คือพุทธอาณานิคมนั่นแหละคือต้นกำเนิดนะครับตัววันนี้14Kเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศษเสี้ยวอะไรพวกนั้นที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นแล้วในปลายรัชสมัยของพระองค์ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าเขาเรียกอะไรนะกลางนะฮะกลางรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีสนธิสัญญาฉบับแรกเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะเป็น2369เนี่ยนะครับอังกฤษเข้ามาบีบบังคับเจรจาทำเป็นว่ามีเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆก็คือมาบังคับ
0: อาจารย์ขอพักแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมคะแป๊บหนึ่งสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ครับก็ สนธิสัญญาที่เราทำกับต่างประเทศฉบับแรกก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับปีพุทธศักราช2369สนธิสัญญานี้เราทำกับอังกฤษGreat Britain นี่แหละGreat Britain อังกฤษที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือถ้าในห้วงเวลาที่เขาล่าอาณานิคมได้เยอะๆนะเขาก็จะใช้คำว่า United Kingdom เห็นความสำคัญของสองคำนี้ไหม Great Britain เนี่ยก็หมายความว่าอังกฤษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พอไปปกครองประเทศสลัดนะฮะเป็นอาณานิคมประเทศที่เป็นอาณานิคมของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปยึดไปปกครองอยู่เหนือสถาบันกษัตริย์ของคนอื่นก็เลยแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็โดยใช้คำว่า United Kingdom นะครับก็ลองนึกดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สนธิสัญญาเบอร์นี่ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2369ก็คือนี่แหละก็คือขอให้เปิดทำการค้าโดยเสรีหรือภาษีต่ำนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตั้งอาคารสถานที่เพื่อทำการค้าอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้รักษามาตรการความปลอดภัยแล้วก็เขตเช่าอะไรต่างๆนี้ก็ต้องให้สิทธิพิเศษแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือเปิดตลาดเปิดประเทศเพื่อให้อังกฤษเอาฝิ่นมาขายโดยเสรีประการที่3ในห้วงสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นกรมยังทรงมีพระฐานะนะครับเป็นกรมกมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งทำการทำมาค้าขายเนี่ยพระองค์ก็ไปเห็นแล้วแหละนะครับว่าประเทศพวกนี้มันใช้อาวุธสงครามทำยังไงแล้วไปกดดันจีนอย่างไรพระองค์ก็ทราบดีแต่ว่าด้วยกลวิธีในทางการทูตนะครับแล้วก็รู้ทันแต่ว่าก็จะซื้อเวลาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พระองค์ก็จะมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายเพื่อที่จะรองรับอันนี้แต่สิ่งหนึ่งปฏิเสธไม่ได้คือในยุค ของพระองค์คุณอ้อมทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักภาษาอังกฤษเลยอาจจะสปีกได้บ้างนะเซเนกฟิตอะไรพวกนี้นะที่เราพูดกันงูปลานี่แหละนะฮะแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแทบที่จะหาน้อยมากคนที่จะทราบอันนี้แต่ในห้วงเวลานั้นมีอยู่สองพระองค์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าลึกซึ้งที่สุดก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่4นะครับก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งพระองค์ทรงผนวกก็คือทรงผนวกในวันที่รัชกาลที่3ขึ้นครองราชย์ก็คือวันที่21กรกฎาคมปี2367เนี่ยแหละครับซึ่งก็พระราชบิดานั่นแหละครับให้พระองค์เนี่ยบวชเป็นพระเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการแย่งชิงบัลลังก์เพราะว่ายังไงก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีความสามารถที่จะสู้กับพระเชษฐาอยู่แล้วในห่วงเวลานั้นก็เลยต้องผนวกเป็นพระนะครับแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงปีชาสามารถในภาษาต่างประเทศนี่แหละพระเชษฐาพระองค์ของพระองค์เนี่ยก็ไปปรึกษาในหลายๆกรณีและที่สำคัญก็คือว่าสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าเบอร์นี่เนี่ยพระอนุชาของรัชกาลที่3ได้ตรวจซึ่งเป็นพระนะครับได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีพระวินิจฉัยออกมาบอกว่ามันก็คงยากที่จะไปต้านนะครับที่จะไปต้านห้ามอังกฤษค้าฝิ่นในสยามแต่มันก็มีวิธีนะครับที่จะรักษาประเทศชาติไม่ให้คนติดฝิ่นได้ก็คือเขียนเป็นพันธสัญญาที่ชัดเจนว่าอังกฤษต้องการขายเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าผลประโยชน์ที่อยากจะได้รับเท่าไหร่นะครับก็พอคิดคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่า รัชกาลที่3เนี่ยหลังจากที่ลงสนธิสัญญาเบอร์นี่นะครับก็พระองค์ก็รับซื้อฝิ่นทั้งหมดเลยนะครับซื้อเสร็จก็เผาทิ้งเพื่อไม่ให้ตกไปถึงไพร่ฟ้าประชาชน

จริงๆมันก็คือสู้กับไอ้พวกล่าอาณานิคมนั่นแหละนะฮะอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นการต่อรองแล้วก็ถือว่าได้ผลนะครับถือว่าได้ผลแล้วก็ทำให้ก็คือซื้อเวลาได้ก็คือมันมีอันนึงซึ่งพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายอยากได้นะครับก็คือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่าถ้าคนในสังเกตสังกัดใช่ไหมถ้าคนในสังกัดของอังกฤษของประเทศไอ้หน้านานิคมทั้งหลายเนี่ยก็ทำความผิดกฎหมายของสยามคุณอ้อมเขาก็จะไม่ให้ศาลตุลาการของสยามเป็นผู้ตัดสินแต่ให้เป็นอำนาจของศาลที่อยู่ในอาณัติของเจ้าอาณานิคมนั้นเป็นผู้ดำเนินการแต่สำหรับกับสยามเนี่ยเขาใช้คำว่าเจ้าอาณานิคมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าซื้อเวลาได้นะครับก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่เนี่ยเราไม่เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับใครเลยแต่ฟินเข้ามาแล้วพอฟินเข้ามาแล้วนะครับก็คือโดยพระองค์ก็ใช้พระคลังข้างที่นี่แหละซื้อฟินไม่หมดแล้วก็เผาทำลายทิ้งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพิษภัยมันเริ่มที่จะแตกออกไปมันมีการลักลอบมีอะไรอ่ะคุณอ้อมพอมันเกิดการลักลอบอะไรสารพัดเนี่ยทอดเวลาก็ไม่น้อยนะก็คือก็ตั้งแต่สนธิสัญญาเบอร์นี่มันเกิดขึ้น2369เนี่ยก็ทอดเวลามาอีกกี่ปีแล้วก็12-13ปีได้นะฮะ13ปีถัดมาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีคนในสยามเสพฟินลักลอบแล้วก็คนจีนนี่แหละคนจีนที่มากับเรือจีนที่มากับเรืออังกฤษมากับเรือฝรั่งเศสเรือสเปนเรืออะไรสารพัดที่มาเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็สร้างโรงฟินขึ้นมาโดยผิดกฎหมายนะฮะติดสินบนหรือไปหลบหลีกบ้างอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสมคบคิดกับพวกขุนนางที่เห็นแก่เงินอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดการลักลอบทำโรงฟินขึ้นมาก็เลยทำให้พระองค์นะฮะก็คือรัชกาลที่3เนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2382พระองค์ได้ตรากฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็มีพระราชใช้พระราชอำนาจเนี่ยสั่งไปเลยนะครับสั่งการไปเลยรับสั่งไปเลยนะครับว่าห้ามสูบฟินโดยเด็ดขาดเมื่อปี2382แล้วก็ควบคู่กับการประกาศบังคับใช้กฎหมายอันนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ส่งนะครับส่งองครักษ์ของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานทางทหารทั้งหลายเนี่ยไปซื้อกักฟินคือไประดมมาเลยนะฮะก็คือไปกวาดก็คือไม่ได้ไปยึดเอามาเฉยๆนะฮะก็ให้เงินเขาเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับยึดมาแล้วก็เสียค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เอามาทั้งประเทศเลยนะทั้งราชอาณาจักรเอากักฟินซึ่งมันเป็นโลหะพอได้มาแล้วพระองค์ก็เอาหลอมเลยทีเนี้ยหลอมรวมเพื่อให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่คนสยามโดยเอากักฟินนั้นเนี่ยมาหลอมแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาคุณอ้อมพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธเศรษฐมุนีซึ่งหลอมมาจากกักฟิน 100% แล้วก็พระองค์ก็พระราชทานนามพระพุทธรูปนะครับว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศน์นะครับท่านไหนพรุ่งนี้มีเวลาว่างเนี่ยลองไปดูได้นะครับไม่ใช่สิต้องไปต้องอะไรนะไปกราบไหว้ได้นะครับเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจชาวสยามว่าอย่าตกเป็นเบี้ยนะครับเป็นเหยื่อของชาติตะวันตกผู้ล่าอาณานิคมโดยการใช้ยาเสพติดมาหม่อมเมาโดยเด็ดขาดคือยิ่งคนมันติดยาเสพติดนะคุณอ้อมมันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ยามาเสพทุกวันแล้วก็วิถีทางที่ว่านั้นมันก็มีทั้งนั่นแหละครับขายซะ

พย์สินบ้านรวยก็ขายทรัพย์สินแสดงคันแต่มันก็พอมันติดแล้วมันคือปัญหาสังคมนะถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะขายแล้วก็ขายตัวเองเป็นทาสแล้วก็ยอมไปเป็นทาสเป็นลูกน้องก่ออาชญากรรมให้กับพวกแก๊งเหล่านี้ที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในการต่อมานี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการต่อสยามเนี่ยหลากหลายมากก็คือในรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ครองราชรวมระยะเวลาก็คือ26ปีกับ255วันแล้วเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตก็คือในวันที่2เมษายนปี2394นะครับก็คือเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะครับก็เลยไปกราบทูลพระอนุชาซึ่งเป็นยังทรงเป็นพระอยู่เนี่ยนะครับให้พระองค์ราสิกขาออกมาเพื่อขึ้นขอบราชต่อจากพระเชษฐาของพระองค์แต่ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่รัชกาลที่3พระองค์ของราชเนี่ยก็มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งซึ่งจริงๆก็คือพระบิดาร่วมพระบิดาแต่ว่าต่างพระมารดาแล้วพระอนุชาพระองค์นั้นนะครับก็คือพระอนุชาร่วมพระมารดาของพระจอมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเจ้าฟ้าพระองค์นั้นก็คือเจ้าฟ้าปิ่นเกล้านะฮะเดี๋ยวมาถึงในห้วงรัชกาลที่4จะได้ลงรายละเอียดในฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เมื่อพระองค์ลาสิกขาบทนะครับก็ขึ้นครองราชในวันที่พระเชษฐาทรงสวรรคตเนี่ยนะครับก็คือวันที่2เมษายนปี2394นั่นแหละก็ถือว่าเป็นวันที่พระองค์ลาสิกขาบทออกมาและก็ขึ้นครองราชนะครับเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์พระองค์ที่4นะครับพระนามเดิมของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎคือเวลาเราเห็นคำว่าเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมารดาก็จะเป็นชั้นเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับพระโอรสถึงประสูติออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าแต่ถ้าเป็นเกิดจากเจ้าจอมนะครับก็คือพระสนมพอตั้งพระครรภ์เนี่ยก็จะได้ยกพระฐานะนะครับขึ้นมาเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมมารดานั้นเจ้าจอมมารดานี้นะครับแล้วก็พระโอรสพระธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เจ้าฟ้านะครับก็จะเป็นพระองค์เจ้าเดี๋ยวถึงการเวลานั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงที่2ก่อนแล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

มีมุกมิจฉาชีพมาเมาให้ฟังจ้ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมพ.ศ.2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายวันนี้จะรวบรวมนะคะมุกหลายๆมุกของเจ้ามิจฉาชีพที่ชอบหลอกผู้คนค่ะอย่างน้อยฟังผ่านๆเอาไว้ก็ดีนะคะถ้าหากไปเจอมุกแบบนี้อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมันบางคนก็อาจจะรู้สึกลำคาญเวลาที่มีสายโทรศัพท์แปลกๆหรือว่ามี SMS เข้ามาค่ะหรือมีไลน์แปลกๆเข้ามาแต่สำหรับบางคนค่ะเขาเชื่อเขาแบบว่าจิตอ่อนก็ไม่รู้ยังไงถึงได้ไปกดตามไปเชื่อตามทำให้โดนหลอกเสียเงินเสียทองกันเป็นหมื่นๆแสนๆล้านล้านหรือบางคนถึงขนาดหมดตัวเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนใครที่เขาเคยโดนมาแล้วออกมาให้ความรู้ออกมาเตือนถึงกลวิธีของมิจฉาชีพทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่เพราะฉะนั้นมันแปลว่าไม่สามารถจะช่วยป้องกันประชาชนได้ทั้งหมดเนื่องจากเจ้าพวกมิจฉาชีพเองมันก็มีหลากหลายกระบวนการรวมทั้งวิธีหลอกลวงใหม่ๆมาใช้อยู่เรื่อยๆนั่นเองมันก็เลยทำให้หลายๆคนค่ะโดนแล้วโดนอีกนี่ก็มีมุกใหม่นะคะปูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นมุกใหม่มิจฉาชีพเขาหลอกเป็นโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะลูกหลานเนี่ยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลบางทีไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ดูใบนัดไม่ได้ดูบัตรนัดหรอกค่ะมันก็จะอ้างว่าโทรมาจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาถึงเวลานัดแดดโรงพยาบาลเขาก็จะโทรมาแจ้งว่าพรุ่งนี้คุณถึงเวลานัดแล้วนะนี่มันก็อ้างเหมือนกันว่าโทรมาจากโรงพยาบาลผู้จาสุภาพบอกชื่อเราอย่างละเอียดบอกชื่อญาติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือบางทีเนี่ยมันโทรมาแจ้งว่าญาติได้รับบาดเจ็บต้องรีบชำระค่ารักษาด่วนเลยแล้วก็มักจะอ้างว่าผู้บาดเจ็บนั้นมีประกันเราจำเป็นต้องใส่ชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์และมักจะโน้มน้าวให้เรารีบโอนเงินให้ก่อนแล้วถึงจะได้เงินประกันและอาจจะได้เงินประกันมากกว่าที่เป็นอยู่นี่ไงมันก็ใช้วิธีนี้ละหลอกลวงจุดเสี่ยงของเรื่องนี้คือมิจฉาชีพมันมักจะใช้เบอร์โทรที่ดูเหมือนเบอร์ปกติเลยค่ะและอาจไม่บ่งบอกว่าเป็นเบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางทีเป็นเบอร์02เพราะว่าโรงพยาบาลยังใช้02อยู่เนาะและมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุนะจะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าได้ง่ายที่สุดเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะโทรไปหาลูกหลานของผู้สูงอายุคิดว่าอ้าวแม่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าเข้าโรงพยาบาลอู้บาดเจ็บนะมีประกันอุ้ยตายแล้วเราต้องหาใช้ประกันเราไม่อยากจ่ายเงินเองอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันง่ายๆเราต้องตั้งสติอย่ารีบโอนเงินทันทีที่มันบอกควรตรวจสอบกับญาติของเราซะก่อนหรืออาจจะตรวจสอบกับโรงพยาบาลโดยตรงก็ได้ค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามควรจะยืนยันข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนนี่ก็เป็นมุกเรียกว่าเป็นมุกฮิตเลยนะคะมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง DHL ค่ะสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จาก DHL ไม่ทราบว่ากำลังเรียนสายคุณจุดๆๆใช่หรือไม่ทางเราจะเรียนแจ้งว่าคุณมีพัสดุผิดกฎหมายตีคืนจากประเทศสิงคโปร์หากคุณไม่มาชี้แจงของชิ้นนี้เราจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณ
เป็นจริงแล้วหากเป็นการติดต่อจาก DHL Express เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีข้อมูลการจัดส่งเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงหมายเลขเวลบินที่คุณนำไปติดตามสถานะของพัสดุระหว่างประเทศได้ค่ะโดยตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุระหว่างประเทศที่ขนส่งโดย DHL Express ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเขาค่ะมุกนี้น่าจะเป็นมุกคลาสสิกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะคะปูเนี่ยโดนประจำเลยแต่โชคดีปูเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของก็เลยปัดผ่านแล้วก็ไม่ฟังแม่มุกนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะบริษัทขนส่งอย่าง DHL Express ค่ะคือด้วยความที่เรารู้ว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งใช่ไหมเจ้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะมันก็เลยแอบอ้างซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งจริงๆของ DHL Express เลยค่ะเพราะ DHL Express นั้นเป็นที่รู้จักในแง่ของบริษัทขนส่งด่วนและบริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งนี่อาจทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้อุบายทำนองว่ามีพัสดุจากต่างประเทศแต่ติดศุลกากรอยู่แล้วก็หลอกว่าเราได้รับรางวัลและของอยู่ระหว่างจัดส่งหรืออาจจะหาว่าเรานั้นส่งของผิดกฎหมายแล้วมันก็ขอข้อมูลส่วนตัวรวมถึงตรวจสอบเงินในบัญชีแล้วเดี๋ยวมันจะคืนให้เมื่อสอบสวนแล้วถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์สุดท้ายไม่ได้คืนเลยค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่ายอดผู้เสียหายจากการหลอกลวงประเภทเนี้ยโอ้โหเป็นพันคนความเสียหายเกือบ40ล้านต่อปีนะถึงแม้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับขนส่งเป็นข่าวใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคนไม่น้อยยังตกเป็นเหยื่อค่ะก็เลยมีการประกาศเตือนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นขนส่งอะไรก็ตามเขาไม่ได้มีนโยบายติดต่อลูกค้าผ่านระบบอัตโนมัติและไม่ให้ลูกค้าแอดไลน์ใครที่ได้รับสายแบบนี้วางไปเลย

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: บู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: นี่ก็อีกมุกคลาสสิกมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจค่ะสวัสดีครับผมติดต่อจากสถานีตำรวจจุดจากการตรวจสอบพบว่าคุณตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับประเทศเป็นคดีอาญามีชื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ต้องดำเนินคดีหากคุณไม่ได้ทำและอยากจะยืนยันความบริสุทธิ์คุณต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูลในความจริงนั้นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าของบัญชีธนาคารโอนเงินมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเลยค่ะหากเป็นบัญชีธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนเขาสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเองหรือจะอายัดเงินในบัญชีเองก็ได้ไม่เกี่ยวกับเราแหมมันเป็นโจรแต่มันหลอกว่าเป็นตำรวจใครที่เจอเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจหรือบอกว่าบัญชีธนาคารของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือพัสดุที่ส่งไปต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายให้เราโอนเงินให้ตรวจสอบอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะความจริงแล้วตำรวจนั้นก็มีอำนาจในการตรวจสอบและอายัดเงินในบัญชีของผู้กระทำผิดได้อยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องมาโทรหาเราหรือให้เราต้องโอนเงินทั้งหมดในบัญชีไปให้เขาตรวจสอบเลยหรือถ้าหากเราได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีซะก่อนค่ะเพราะอาจเป็นหมายเรียกปลอมก็ได้ค่ะตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนหรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจเลยนะคะจะ191ก็ได้หรือ1599ก็ได้ค่ะ191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงแม้ไอ้เรื่องแบบนี้ก็ว่าไม่ได้นะคะคนที่รู้จักปู่เนี่ยค่ะอุ้ยลนลานกลัวมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลานตัวเองเนี่ยชอบทำอะไรลับๆล่อๆผิดกฎหมายก็เลยกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาเอาความมิจฉาชีพน้อยมันแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะแอบอ้างยังไงเหรอคุณคะเบอร์โทรศัพท์ภายใต้ชื่อของคุณนั้นมีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์ภายใน2ชั่วโมงนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวกด9ติดต่อกสทช.นะคะซึ่งในความจริงแล้วกสทช.นั้นไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์หาประชาชนเลยค่ะและก็ไม่มีนโยบายเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอะไรไม่ได้มีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยจ้าน ี่มันก็สารพัดจะแอบอ้างเนอะทั้งแอบอ้างเป็นตำรวจบริษัทขนส่งโอ้หรืออาจจะเป็นพวกบริษัทแจ้งทวงหนี้อะไรอย่างนี้ แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันถึงขนาดแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะที่เขาทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยซึ่งในความจริงแล้วกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเขาไม่ได้มีนโยบายมาจับผิดหรือระงับเบอร์โทรศัพท์ของประชาชนภายใน2ชั่วโมงหรอกค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันแอบอ้างไงอีกทั้งสำนักงานนี้เองเขาก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอีกด้วยเพราะฉะนั้นหากใครพบการหลอกลวงในลักษณะนี้แจ้งเบาะแสไปเลยค่ะ1200โทรฟรีนะจ๊ะ1200อันนี้ก็ฮิตอยู่เหมือนกันผู้มิจฉาชีพค่ะมันมักจะหลอกให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็แชร์หน้าจอค่ะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายที่ทางตำรวจอายัดได้พบว่าชื่อของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้จึงขอตรวจสอบความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์ของคุณว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นรั่วไหลไปได้ยังไงขอให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราส่งให้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้ซึ่งในความจริงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดค่ะด้วยอำนาจของรัฐก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของประชาชนได้ที่ฐานข้อมูลและต้องมีหลักฐานมายืนยันความผิดของคุณนั่นแหละถึงจะใช่นี่ไงบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถจับผิดมันได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้ามิจฉาชีพเหล่านี้มันก็เริ่มพัฒนากลวิธีหลอกลวงไปเรื่อยๆของมันซึ่งไอ้การหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกลหรือมีลิงก์เว็บไซต์แปลกๆคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้ารู้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วแต่ผู้สูงวัยสิคะบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องแอปเลยไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้มาก่อนก็มักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นหากมีเบอร์แปลกๆแล้วอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องการให้เราดาวน์โหลดแอปหรือกดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลในการตรวจสอบความผิดใดๆก็อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเราต้องบอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะแต่ถ้าหากเผลอโหลดหรือกดลิงก์แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยวิธีป้องกันก็คืออย่าไปบอกรหัสอะไรแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอีกค่ะถ้ารู้ถึงความผิดปกตินะคะรีบโทรปรึกษาสายด่วน1441 1441แล้วหยุดคุยกับมันไปเลยค่ะ

0: ข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนประเทศไทยจำกัดบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขวัดทองเพลงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พระมารารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉูตงอยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งหนุยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเ

เมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น.

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะสวัสดียามค่ำนะคะแหมผิดพลาดทางเทคนิคนะคะถ้าน้องแม่วันหลังต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะเอาอย่างนี้คุณลูกฟังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมานาหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อชูเมฆและคุณนายพรทิพย์นะคะทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยวันนี้อากาศในกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะแย่ไอ้นิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่ามันเกิดไฟไหม้นะคะแล้วก็ไหม้เสร็จแล้วก็โหมไหม้อีกครั้งหนึ่งนะคะฝุ่น PM ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องปิดบ้านให้มิดชิดและตรงไหนเป็นร่องเป็นรอยนะคะเป็นพวกหน้าต่างประตูเนี่ยพยายามนะคะที่จะหาผ้า

0: ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านคุณแหม่มเนี่ยมีข่าวดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระแสไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือสัปดาห์ผ่านมามีทั้งข่าวดีมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีนะข่าวดีก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นกระแสของโลกเลยนะครับไม่ใช่เพราะภูเก็ตบ้านคุณแหม่มนะครับหรือประเทศไทยนะครับก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือล็อกสตาร์สาวเน่ๆนะครับเติบโตที่เกาะภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติฝรั่งตาน้ำข้าวนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเชื้อสายนะครับก็เป็นเชื้อสายของ
1: นครศรีธรรมราช
0: และก็จังหวัดตรังนะครับก
1: ็
0: ถือว่าคุณแหม่มกับผมเนี่ยครับมีส่วนอยู่ด้วยนะพบ
1: คุ
0: ณแหม่มเกิดที่ภูเก็ตผมเกิดนครนะครับขอแอบอิงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่กลบเรื่องราวต่างๆได้ดีมากนะสำหรับเราที่ผ่านมานะครับไม่รู้คุณแหม่มเขาเรียกว่าติดตามหรือเปล่านะผมว่าน่าติดตามนะ
1: แหม่มก็ตามอยู่อะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นไวรัลที่คนพูดกันเยอะแหม่มก็ตามห่างๆค่ะอาจารย์ค่ะไม่ได้ตามสนิทคิดเข้าไปขนาดแบบน้องแก้มนะคะน้องแก้มนี่ก็เด็กภูเก็ตนะคะ
0: เยอะเลย
1: น้องแก้มใช่น้องแก้มแกมมี่นะคะเออคนนั้นก็น่ารักนะคะคุณแม่เขายิ่งน่ารักมากแล้วก็เป็นแฟนรายการอาจารย์ด้วยนะคะขอบอก
0: โอเครู้สึกดีใจเลยนะครับก็เรียกว่าแม่ของศิลปินดังนะครับและรู้สึกยังมีน้องอะไรอีกคนหนึ่งนะครับไปชนะที่ชนะเลิศได้รางวัลที่ญี่ปุ่นนะอายุน้อยกว่านะครับ
1: อ๋อน้องชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์โอ้เด็กภูเก็ตเก่งเยอะเหมือนเด็กนครนะคะ
0: มีก็เรียกมือกลองก็ได้นะมือกลองวงเนี้ยก็ได้ที่ญี่ปุ่นได้เลยแล้วก็ยังมีอีกน้องอีกคนเพิ่งข่าวสัปดาห์นี้นะครับเป็นร็อกสตาร์เหมือนกันยังเด็กเป็นผู้ชายของภูเก็ตเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือทีมวอลเลย์สาวไทยนะครับก็ได้ค่ะพลิกล็อกเอาชนะพี่ยุ่นคือญี่ปุ่นได้นะครับ 3-1 เซตเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับของโลกแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีหรือว่าข่าวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับคุณแหม่มก็คือภัยพิบัติอุทกภัยนะครับที่เกิดในเนปาลชายแดนเนปาลกับจีนนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่อยากได้ยินนะครับแล้วมาเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนแล้วต่อเนื่องมาที่แหม่มกล่าวเมื่อกี้นะครับแสดงว่าในโลกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องต้องเขาเรียกอะไรมันมีทั้งดีทั้งร้ายผสมปนเปกันไปตลอดนะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับคืออดีตไปบัดอนาคตเนี่ยมันก็เกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับผมในบางทีผมเดินทางไปจังหวัดกระบี่ไปภูเก็ตนะครับบางทีเห็นบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับไปปลูกก็เลยติดกับเขาเลยอ่ะเขาหินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้มากบางทีเราขับรถผ่านยังนึกเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งฝนตกหนักแล้วก็หินมันพังทรุดตัวลงมาแล้วมาทับบ้านเนี่ยมันก็อาจเกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้เหตุที่จีนบางทีกับเนปาลเนี่ยผมดูเขาเรียกว่าภูมิประเทศก็แบบดูมันเป็นจุดที่สวยงามมากแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่เรามองว่ามันสวยงามมากบางทีมันซ่อนความเขาเรียกความมีพิษสงอยู่ในตัวได้เหมือนกันนะครับบางทีก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นดินแดนเหมือนสวรรค์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้บางทีเราไปเที่ยวไปทัศนจรหรือว่าไปอะไรที่ว่าไปเหมือนจะไปหาความสุขนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้อันนี้ก็ฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยนะครับการไปเที่ยวต่างๆก็ต้องมีส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าไอ้ดินแดนที่เราดูว่ามันสวยงามนะครับน่าจะไปท่องเที่ยวน่าจะลิ้มลองเนี่ยบางครั้งก็มันเป็นซ่อนความมีพิษของในตัวได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเหตุก็เรียกว่า ภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปป้องกันไปควบคุมมันได้ถ้ามันเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องข่าวที่เขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์และที่พึงประสงค์นะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะ

0: นะครับมันก็มีประเด็นข้อกฎหมายตามมานะครับปรากฏว่าในช่วงที่มีการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีภาพที่เขาจับได้ในสถานการณ์ลักษณะเนี้ยมันมีการขโมยทรัพย์สินจากร่างกายที่จากเขาเรียกว่าร่างของผู้เสียชีวิต หรือศพเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับอันนี้ก็สำหรับเขาเรียกอะไรผู้ฉกฉวยโอกาสนะครับในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังเดือดร้อนอยู่และคุณไม่ฉวยโอกาสลักษณะเนี้ยนะครับไปแสวงประโยชน์สำหรับตัวเองโดยไม่ชอบกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดเกิดขึ้นคือบางคนได้คิดว่ามันเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับคนตายนะครับคิดว่าไม่มีเจ้าของอ่ะอาจจะคิดหลักฐานว่าตายแล้วเจ้าของไม่มีแต่ว่ามันมีหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเรื่องกฎหมายมรดกนะครับเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยทรัพย์มรดกของเขาเนี่ยต้องตกได้แก่ทายาทในทันทีนะครับในทันทีเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทะเบียนเนี่ยมันตกในทันทีเลยนะครับฉะนั้นอย่าคิดว่าทรัพย์นี้ไม่มีเจ้าของนะครับเจ้าของก็มีแต่แม้ถึงไม่มีเจ้าของเนี่ยนะครับไอ้การที่เราไปกระทำลักษณะเนี้ยมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับยังหาเจ้าของไม่ได้แต่ถ้ารัฐเจ้าที่รัฐไปพบเห็นเนี่ยนะครับเขาก็มีอำนาจที่จะกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์นะความผิดที่เราไปแย่งทรัพย์สินมาจากแย่งตัดกรรมสิทธิ์จากบุคคลอื่นมาเนี่ยนะครับโดยเขาไม่ยินยอมเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เลยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นในเหตุปกติธรรมดาเนี่ยโทษจำคุกเนี่ยจะไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งก็บางทีก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ร้ายแรงมากบางทีศาลก็ยังให้โอกาสให้กับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีนะครับด้วยการรออาญาที่พิพากษาจำคุกให้รออาญาลงเราไว้ได้นะครับแต่พอคุณไม่กระทำนะครับในเวลายามวิกาลยามค่ำคืนเนี่ยนะครับรู้สึกจะบ้านเราก็มีจะมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องชาวบ้านในรุมเก็บกุ้งอ่ะนะครับก
1: ็
0: เกี่ยวเรื่องทำนองนี้นะครับก็คือกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนปาลที่จีนชายแดนเนี่ยถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเราฉวยโอกาสเนี่ยนะครับเข้าหมดนะครับซึ่งกฎหมายก็บัญญัติไว้ในมาตรา335ประมวลกฎหมายอาญานะครับก็บอกผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับการคืนก็คือเอาง่ายว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับแล้วไปอีกวันหนึ่งยังไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เวลาการคืนอยู่อันที่สองเนี่ยที่สำคัญในกรณีนี้คือในที่หรือบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภัยหรือในที่หรือบริเวณที่มีวัตเหตุไอ้กรณีนั้นนะครับไอ้ที่บ้านเราอะนะครับแถวลำปางเนี่ยอันนี้คือกรณีมีบริเวณที่มีวัตเหตุเหตุทุกข์ภัยแก่รถไฟเกิดเหตุแก่รถไฟตกลงตกรางอะไรแต่นะครับหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนใช้โดยสารแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะครับมันต้องเป็นยานพาหนะเป็นสาธารณะเนี่ยนะครับที่ประชาชนใช้โดยสารหรือภัยพิบัติอื่นทำนองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้นนะมีโอกาสเช่นนั้นหรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นตระหนกตกใจนะกลัวประจันตรายอยู่ตื่นกลัวเนี่ยคุณก็ไปฉวยโอกาสเนี่ยในยามที่เขามีทุกข์อยู่เนี่ยคุณไปฉวยโอกาสนะครับไปแย่งกรรมสิทธิ์ไปลักทรัพย์ก็มาเนี่ยอันนี้โทษก็จะหนักขึ้นนะครับหรือทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยกันไอ้พวกงัดแงะเข้าดังหน้าต่างสิ่งไม่ใช่ช่องทางที่เข้าออกตามปกติเนี่ยอันนี้เหตุการณ์โทษหนักขึ้นนะครับโดยเข้าจังช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้มีจำนงให้เป็นทางคนเข้าออกนะครับอันนี้ระวังให้ดีนะครับวงเล็บ5แปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นคนอื่นนะบางทีมอมหน้ามอมตานะครับอันนี้เพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจำหน้าได้พวกไอ้โม่งอะไรพวกนี้นะก็จะหนักขึ้นนะครับเพราะคุณลักทรัพย์แบบปกปิดหน้าเนี่ยลวงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนะโดยมีอาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ

0: ันนี้ก็จะหนักขึ้นนะครับในขยะสถานที่เข้าไปในบริเวณบ้านเขาสถานที่การหรือสถานที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่สถานที่นั้นนะครับในสถานที่บูชาสาธารณะสถานีรถไฟในวัดในวาระวังให้ดีครับสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือยวดยานสาธารณะที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะคือไปลักทรัพย์สินของราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างไปลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรมแต่เนี่ยเมื่อกี้กุ้งต้องเป็นบ่อกุ้งนะแล้วเกษตรกรรมมาทำบ่อกุ้งเนี่ยอันนี้เป็นผู้มีอาชีพกสิกรรมเนี่ยอันนี้ก็โทษหนักขึ้นนะครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ตามฎีกาที่ตามที่ศาลตัดสินจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับไอ้นั้นไม่ใช่ผู้มีอาชีพนะอาจจะเป็นพวกค้ากุ้งนะครับแต่ว่าในเหตุที่ไม่ภัยวิบัติเนี่ยอันนี้โทษหนักขึ้นนะครับหรือว่าบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำหรือเครื่องมืออันมีไว้ประกอบกิจกรรมหรือได้จากกิจกรรมเนี่ยคือถ้าเราไปทำร้ายเกษตรกรรมง่ายๆเขาลำบากอยู่แล้วเราก็ไปลักทรัพย์เขาอีกนะครับอันนี้กฎหมายบอกต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับลักทรัพย์ธรรมดามันไม่เกิน3ปีอยู่อำนาจศาลแขวงนะครับพอเมื่อไหร่1ปีถึง5ปีเนี่ยอันนี้ขึ้นศาลจังหวัดหรือศาลอาญาเลยนะครับทีนี้กฎหมายยังเขียนต่อบัญญัติต่อว่าถ้าความผิดดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วย2อนุนะครับ2คนกลางคืนในเหตุภัยพิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็บอกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหนักก็มี2ปีนะครับทีนี้กฎหมายเขียนต่ออีกบอกถ้าเป็นการทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมอันนี้ขั้นต่ำคือ3นะครับ3ปีถึง10ปีนะครับแต่นะครับที่เหตุการณ์ที่ว่าแต่ว่าทำให้มันเบาลงได้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีกฎหมายบรรเทาโทษคือถ้ากรณีดังกล่าวมีความจำเป็นหรือยากจนหรือทนทุกข์ทนทานนะครับยากจนหรือเหลือทนทานนะครับภาษาโบราณเนี่ยไม่รู้ยากจนแบบไหนยากจนเหลือทนทานเนี่ยไม่ยากจนธรรมดานะยากจนเหลือทนทานนะครับและทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยนะครับศาลจะลงโทษเหมือนความผิดลักทรัพย์ธรรมดาก็ได้ทีนี้ต้องไปความเวลาขึ้นศาลนะยากจนเหลือทนทานอันนี้เป็นกฎหมายภาษาโบราณหน่อยนะครับ
1: คร
0: ับอันนี้ก็ที่จังหวัดลำปางผมว่ามันมีทั้งกลางคืนนะครับแล้วก
1: ็เป็นอุบัติเหตุ
0: คว่ำอุบัติเหตุนะครับกลางคืน2อนุแล้วครับนะครับพอ2อนุเนี่ยจำคุกเตือน1ปีถึง7ปีแต่เนี้ยผมว่าศาลกำหนดอาจจะราคาไม่ได้สูงมากนะครับศาลก็พิพากษาจำคุก1ปีนะครับ1ปีเนี่ยก็หมายความว่าเป็นโทษนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำกรณี2อนุเนี่ยคือตั้งแต่1ปีคือศาลจะวางโทษต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับคือต้องตั้งแต่1ปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นความผิดธรรมดาลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยกฎหมายใช้ไม่เกิน3ปีศาลยานจำคุก1เดือน2เดือน6เดือน8เดือนก็ได้แต่พอ2อนุเมื่อไหร่ปั๊บตั้งแต่1ปีถึง7ปีอนุเดียวเนี่ย1ปีถึง5ปีไอ้กรณีนี้2อนุแต่ศาลได้วางโทษขั้นต่ำจริงๆคือจำคุก1ปีแต่ทำไมเหลือแค่6เดือนนะครับเพราะจำเลยรู้สึกสำนึกผิดนะครับให้การรับสารภาพศาลลดให้ครึ่งราคาครับเหลือครึ่งหนึ่ง
1: จ
0: ากหกเดือนนะครับไอ้กรณีปรับมีโทษปรับด้วยนะปรับ 20,000 ก็เหลือ 10,000 นะครับและก็ศาลให้คุมประพฤตินะครับไว้ปีหนึ่งก็ปีหนึ่งอะคุมประพฤติคือศาลอาจจะพบเจ้าที่คุมประพฤติเราต้องไปอ่านตัวเจ้าที่คุมประพฤติจะกำหนดเงื่อนไขเราว่าใน1ปีนี้คุณต้องทำอะไรบ้างส่วนมากก็ไปบริการสาธารณะเดือนละครั้งก็ต้อง12ครั้งนี่ไปต้องไปอ่านตัวทุกเดือนถ้าคุณอยู่ๆคุณไปครั้งเดียวแล้วคุณหายไปเลยเนี่ยเจ้าที่กรมประพฤติก็จะรายงานศาลก็จะหมายเรียกคุณมาสอบถาม ถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่จะชี้แจงศาลได้

0: จากที่ศาลรอการลงโทษคุณไว้เนี่ยศาลจะปรับเปลี่ยนเป็นจำคุกเลยไม่รอแล้วก็ได้นะครับมันมีหลายคนนะครับพอศาลให้โอกาสไปเนี่ยไปรานตัวไปทำสักครั้งหนึ่งผมเห็นบ่อยๆแล้วก็หายไปเลยหายไปไม่ไปชี้แจงไม่ไปรานตัวต่อคุมมาปึ๊กไม่ไปบริการสาธารณะแล้วศาลก็จะหมายเรียกมาบางคนแก้ตัวย้ายสถานที่ไปนู่นไปนี่ฟังไม่ขึ้นแต่บางครั้งแม้จะฟังไม่ขึ้นนะศาลจะมีเมตตายังให้โอกาสเราอยู่ให้ปรับตัวใหม่ปรับปรุงอะไรวิถีชีวิตใหม่ไปรานตัวต่อผู้คุมมาปึ๊กเจ้าที่คุมปึ๊กเนี่ยต่อไปให้ครบเงื่อนไขตามที่เขากำหนดไว้อันนี้ยังได้โอกาสนะครับบางครั้งโอกาสบางครั้งสามให้โอกาสศาลจากรอเป็นไม่รอเลยนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้เห็นอยู่เป็นบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าคนนอกๆเนี่ยที่ไม่อยู่ในกระบวนการอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่าทุกเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ในสายตาของเจ้าที่เกี่ยวข้องของศาลอยู่อย่าคิดว่าพอเราหายไปบ่อยครั้งเลยไปทั้งสองครั้งแล้วหายยาวไปเลยอันนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับแต่นี้คือเป็นเรื่องทางอาญานะครับส่วนในทางแพ่งเนี่ยนะครับถ้าผู้จ่ายเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าค่าเสียหายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตามราคากุ้งนะเพราะเขาอาจจะไปขายได้ราคาสูงกว่าที่ต้นทุนก็ได้เขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งมาเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับอาญาจบไปแล้วก็จริงแต่ค่าเสียหายที่เป็นละเมิดในส่วนแพ่งเนี่ยก็อาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายบางกรณีเนี่ยเขาต้องรีบเอาไปส่งให้ทันอะไรพวกเนี้ยนะครับพอคุณไปลักขโมยไปเนี่ยเขาไม่มีกุ้งจะไปส่งให้กับคู่ค้าเขาเนี่ยและเกิดค่าเสียหายเพิ่มเติมมาเนี่ยอันนี้เราซึ่งเราเนี่ยไปลักลอบเนี้ยและเป็นธุรกิจเขาเนี่ยเราคาดหมายได้ว่าความเสียหายลักษณะนี้จะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เพราะราคากุ้งอย่างเดียวคุณคาดหมายว่าก็เป็นธุรกิจเขาต้องส่งให้ลูกค้าเขาเราไปขโมยเนี่ยเขาส่งสินค้าลูกค้าไม่ได้นะครับเขาอาจจะถูกฟ้องลักษณะเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ว่าเรื่องตรงนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไกลกว่าเหตุไม่อาจคาดหมายได้เนี่ยอันนี้ถ้าโจทก็สืบไม่ได้เราก็เรียกว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเท่าที่เสียหายจริงที่เห็นได้ชัดๆอยู่ก็คือราคากุ้งนะครับแต่ถ้าเป็นค่าเสียหายในลักษณะพิเศษกว่านี้นะครับต้องเป็นเรื่องที่คาดหมายได้นะครับว่าจะมีค่าเสียหายตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกค่าเสียหายในพิการพิเศษนะครับ
1: ทนายนะคะทนายผู้เสียหายบอกว่ากุ้งเนี่ยที่ขนมาเนี่ยมันทั้งหมด120 กล่องเนี่ยหนักเนี่ยนะคะประมาณ 1,200 กิโลแล้วก็คนที่มาขโมยเนี่ย32ชาวเถินเนี่ยนะคะจังหวัดลำปางเนี่ยมาเอาไปเนี่ยเอาไป800กิโลเหลือไว้ให้ดูต่างหน้า4กล่องเหลือ4กล่องคราวนี้เนี่ยนะคะเขาก็เอา 300,000 นะคะมาหารด้วย800คือจำนวนที่หายไปจริงอะนะคะก็ตกกิโลนึง375บาท
0: ครับ
1: เขาบอกแบบนี้บอกแบบนี้นะคะทนายฝ่ายรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุอะค่ะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: ก็เลยกินตุ้งราคา375บาทแบบมีทุกไปด้วยอะค่ะอาจารย
0: ์ก็อย่างที่บอกอะคือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยบางทีค่าเสียหายเนี่ยมันเกินจากที่เราประเมินไว้มันเรื่องเล็กน้อยชาวบ้านเนี่ยคือมันเคยมีตัวอย่างลักษณะนี้ศาลเคยตัดสินของศาลฎีการถบรรทุกน้ำมันไปคว่ำอะไรพวกเนี้ยนะครับคือไม่ใช่ว่าคือก็วางบางทีก็วางแผนนั้นคือแถวใต้มาก่อนเคยมีคดีลักษณะนี้คือเอาน้ำมันไปราดถนนแล้วรถวิ่งระเบรกใช่ไหมลื่นถลายรถคว่ำเนี่ยแล้วไปขโมยอันเนี้ยร้ายแรงกว่านี่มันเกิดโดยเหตุไม่ได้ไปวางแผนนะแต่ถ้าวางแผนก็ไปเรื่องหนึ่งและกรณีนี้ถ้าดูข้อจริงเนี่ยปรากฏว่าคือผู้สายก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นจกเฉลวซึ่งหน้าคือเขาหนักเป็นการเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์อะลักทรัพย์โดยจกเฉลวซึ่งหน้าเนี่ยจะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ในภาษากฎหมายนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าโทษจำคุกเนี่ยจะหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาคือคุณไม่เกรงอกเกรงใจเขาเลยเขาอยู่เห็นทนโทษเขาอยู่คุณเอาไปดื้อๆอย่างเงี้ยไม่สนหน้าอินหน้าพรมลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ

0: เราทรัพย์คือไม่เกิน5ปีก็คือหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเข้าอนุไอที่ว่าเนี่ยมันก็หนักเพิ่มเท่าตัวอีกนะครับมันก็เพิ่มเข้าไปอีกอันนั้นก็เลยระมัดระวังให้ดีนะครับบางคนเข้าใจว่าพอรถคว่ำไว้ของตั้งอยู่คิดว่าเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของอ่ะคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าทรัพย์สินมันตกหล่นหรือหายเนี่ยในทางกฎหมายเราเคยบรรยายมาหลายปีก่อนว่าเราได้ทรัพย์สินที่มันตกหล่นเนี่ยแล้วหาเจ้าของไม่ได้เราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองไปชี้แจงเขาไปฝากเขาให้เขาติดตามรีบติดตามหาเจ้าของโดยเร็วเราจะเอาไปเลยไม่ได้นะครับมันทรัพย์เนี่ยตกหล่นอยู่หาเจ้าของเจอไม่เจอเราไม่มีสิทธิ์จะเอาไปเราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือไปที่ฝ่ายปกครองแล้วทรัพย์ไปแล้วก็แจ้งเขาเพื่อเขาได้ติดตามหาเจ้าของเพื่อมารับทรัพย์โดยเป็นแต่ว่าเราก็อาจจะได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายเพ่งกำหนดไว้นะครับต้องเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ทีนี้คือถ้ากรณีอย่างนี้เขาเรียกว่ารถคว่ำและเจ้าของนั่นอยู่ก็คือถือว่าการครอบครองเนี่ยยังอยู่ที่เจ้าของนะครับคือเอาไปเมื่อไหร่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์บางกรณีเคยเกิดเหตุรถคว่ำตกก้างคลองเนี่ยลงในกองแล้วก็คือเราคาดหมายได้ว่าเจ้าของต้องมีตามหาทรัพย์อ่ะนะครับแม้เจ้าของหรือคนที่รถคว่ำคนขับป่วยเจ็บบาดเจ็บไปโรงพยาบาลไม่มีเจ้าของอยู่นะครับไม่มีใครดูเลยแต่นี่เราคาดหมายว่าเดี๋ยวเจ้าของมาตามทรัพย์ตรงนี้อันนี้คือการครอบครองยังอยู่ที่เจ้าของเราเอาไปเมื่อไหร่ก็เป็นลักทรัพย์นะครับแต่ถ้าไม่มีคือแล้วคาดหมายไม่ได้อย่างว่าทุกคนเยอะๆและของตกหล่นอย่างเนี้ยเจ้าของติดตามคืนยากเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเราไปเนี่ยโทษมันจะเบากว่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีก็จะเป็นการไปอาจจะเข้ารักษณะเป็นการคือถ้าของมาตกอยู่เราโดยปริยายก็ยักยอกทรัพย์สินหายหรือกรณีที่ไปลักทรัพย์คนนี้หาเจ้าของไม่ได้เนี่ยนะครับเอาไปเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนยังไงไอ้อย่างนั้นโทษจะเบากว่าแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของก็มาเอาตรงนี้มาหามาตามเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยแล้วเราก็ฉวยโอกาสไปเอาเนี่ยอันนี้เป็นลักทรัพย์ธรรมดากลางคืนก็หนักขึ้นนะครับเหตุเกิดอุทกภัยเกิดประเหตุก็หนักขึ้นสองอนุก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับ
1: ค่ะที่ภูเก็ตนี่ไม่ใช่รถกุ้งภูเก็ตเนี่ยค่ะอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์เคยบรรยายอะค่ะเป็นรถขนเบียร์แล้วก็ไปเมาเอาไปได้ก็เอาไปเมาเพราะขึ้นโรงพักหายเมาเลยค่ะ
0: ลักษณะทำนองเดียวกันเพราะนั้นเข้าใจว่าเพราะมันกระจัดกระจายคิดว่าเจ้าของคงไม่สนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้กรณีอย่างนี้นะครับมันจะต่างแต่ว่าไปเที่ยวสามหลวงคนเป็นหมื่นเนี่ยอยู่นะครับและของตกหล่นไอ้อย่างนี้เราไม่รู้ว่าคือเจ้าของเป็นใครแล้วก็เจ้าของอะติดตามหายากนะครับคือการครอบครองมันขาดจากเจ้าของไปเนี่ยเราก็ไปเอากันนี่อาจจะเป็นลักทรัพย์ไอ้กรณีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินหายนะครับอันนี้ก็โทษก็จะน้อยลงกว่าปกตินะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับ
1: อีกคดีหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมที่เป็นสวค่ะสวที่แปดริ้วค่ะที่เขาไปลักทรัพย์จากผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำค่ะแล้วก
0: ็
1: เป็นของแพงด้วยค่ะ
0: กับคือคำว่าสวเนี่ยคุณแม่มจริงๆ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้บ่งชี้ทุกคนว่ามนุษย์ที่ภาวะที่สูงขึ้นนะคนมีพื้นฐานยังไงนะแม้จะก็เรียกอะไรได้มีการคัดกรองคัดเลือกเข้ามาเนี่ยนะวิธีการก็อาจจะเข้ามาถูกไม่ถูกชอบไม่ชอบยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นคำว่าสวไม่ได้แปลความว่าสูงวัยวุฒิภาวะสูงขึ้นกว่าคนลงทะเบียนแต่พอทำผิดในบางทีถูกมองนะครับเป็นผลร้ายแล้วก็โทษก็จะหนักขึ้นเหมือนกันนะไอ้พวกเจ้าที่หยงรัฐเนี่ยกระทำความผิดลักษณะเนี่ยไม่รู้สึกสำนึกตัวเองเป็นเจ้าที่อยู่นะครับต้องปกป้องดูแลประชาชนแต่ไปกระทำซะเองเลยนะครับอันนี้ก็ต้องโดนหนักๆ นะครับ
1: อ
0: ีกข่าวหนึ่งนะครับอันนั้นคือกรณีจากความผิดที่ศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องและอุทธรณ์กลับนะครับคือเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายนะครับไอ้คือ อันนี้ผมจะพูดเรื่องชั้นศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาคือการที่ศาลต้นตัด

0: เราแพ้หรือชนะก็ดีก็อย่าไปเสียใจหรือวายวันใจว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับกลับไปอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์กลับพลิกกลับได้จากชนะเป็นแพ้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราทำคดีอะไรสู้คดีมาถ้าชั้นต้นเนี่ยเราแพ้หรือชนะก็แล้วแต่ยังไม่ยุตินะครับในชั้นอุทธรณ์อาจจะแก้ไขอาจจะกระอันนี้ระมัดระวังไปด้วยนะครับอย่าก็เรียกอย่าคิดว่าโอเคตัดสินแล้วเราได้ประโยชน์จากตรงนี้ทุกอย่างมีโอกาสกลับไปกลับมากันได้อยู่อาจจะเป็นโทษกับเราในอนาคตในชั้นอุทธรณ์หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะครับวันก่อนยังมีคดีผมก็ยังรู้สึกเสียใจเลยที่ว่าพอชั้นต้นตัดสินแล้วก็มีพ่อหรือพ่อจะมาที่กระโดดตึกเสียชีวิตที่ศาลอาญาเพราะว
1: ่
0: ารีบไปตัดสินใจว่าคิดว่าแพ้คดีแล้วนะครับจริงๆมันยังมีอุทธรณ์ยังมีฎีกาอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: คดีที่อาจารย์พูดถึงคือศาลอุทธรณ์นะคะที่พิพากษากลับจำคุกนะคะโดยไม่รอลงอาญาในปรินนะคะพานิชภักดิ์คนนี้นี่เป็นลูกของคุณสุประชัยพานิชภักดิ์ข้อหาเนี่ยนะคะพรากผู้เยาว์และอนาจารคนคนนี้เป็นถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ข่าวเขาช่วงนี้ก็มาแรงนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่บอกเอออะไร
0: คนไม่เกิน ไม่เกิน18ปีนะครับไม่ใช่กฎหมายจะคุ้มครองเด็กและคุ้มครองอำนาจปกครองของผู้ปกครองของเด็กด้วยนะครับดังนั้นระมัดระวังดีและตอนหลังเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยศาลไม่ยอมความได้นะระมัดระวังให้ดีครับผมกฎหมายเขียนมันจับไม่สามารถยอมความกันได้นะครับ
1: ประชาธิปัตย์ค่ะพี่น้องพักสักครู่กับรายการเป็นใบใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ง
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลยิงชิบขู่ยังมีพยานคดีหัวสวระดับเทียร์หนึ่งยังไม่เปิดเผยหน้าอีกเพียบกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำงบประมาณ2569หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนชี้แจงว่าข้อมูลที่มีไม่ได้มี 90,000 หน้าซึ่งตนมีแค่ราว 5,000 ถึง 6,000 หน้ามีเอกสารคำให้การของพยานอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยนั้นแค่ 5% ของข้อมูล 5,000 กว่าหน้าส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับเทียร์2เทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1ยังไม่ได้เปิดอย่างไรก็ตามจากนี้จะเรียบเรียงข้อมูลและจะทยอยเปิดพร้อมแสดงหลักฐานฉบับ1ถึงการใส่เสื้อสีเดียวกันของผู้สมัครจำนวน1โดยอ้างว่าเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเจ้าหน้าที่กกต.ด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนกล่าวว่าจากการติดตามคดีหัวสว.อ้างว่าในจังหวัดสิงห์บุรีมีการข่มขู่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยเป็นกลุ่มมือปืนจากอุทัยธานีตระเวนหาคนรู้เรื่องนี้แล้วขู่ไม่ให้ออกมาพูดผู้สมัครสว.สิงห์บุรีกล่าวอ้างได้ติดต่อไปยังผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอช่วยดูแลระหว่างการเลือกสว.ระดับประเทศรวมไปถึงการเปิดเผยชื่อบุคคลที่จัดการเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมกันนี้เวทีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานในการค้นหาหลักฐานพยานต่างๆเป็นรายจังหวัดว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นจังหวัดอำนาจเจริญอ่างทองอุทัยธานีและบางเรื่องก็ปรากฏในบัญชีโซเชียลมีเดียโดนัลด์ทรัมป์ตั้งสถาบันอวกาศฝึกคนรองรับอุตสาหกรรมอวกาศพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันอวกาศสหรัฐซึ่งจะเป็นสถาบันแห่งใหม่ที่จำลองรูปแบบมาจากสถาบันเตรียมทหารเวสต์พอยต์และโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนำอื่นๆของสหรัฐนายทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวระหว่างการเยือนศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสถาบันดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมกำลังพลวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานพลเรือนที่จำเป็นในขณะที่กองทัพอวกาศสหรัฐและอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์กำลังเติบโตในขณะที่สหรัฐกำลังขยายความทะเยอทะยานไปสู่การสำรวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศที่ไกลออกไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่านาซาได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายานอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกซึ่งคาดว่าจะมีการปล่อยภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารในปี2571ยานลำนี้อาจเป็นลำแรกของกองเรืออวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตของสหรัฐและมีเป้าหมายที่จะทำให้การเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

ีแต่ให้นะคะคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นไก่จ๋าคุณฟ้ายันสัญญานะคะในช่วงการจัดรายการในวันนี้นะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำบทเพลงชื่อไก่จ๋าเนี่ยนะคะของคุณสายันสัญญาที่แต่งโดยคุณปิยะตระกูลลาดนะคะนำเสนอถึง2ช่วงรายการด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริซึ่งช่วงนี้เธอออกมาเปิดเผยว่าเธอป่วยนะคะมะเร็งในระยะที่4แล้วอยู่ในขั้นลุกลามส่วนกำลังใจยังเต็มร้อยสองบทเพลงนะคะจึงให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมาย

0: ใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและค่ำคืนนี้นะคะเป็น EP ที่35ภาษากฎหมายอาจารย์บอกในประเด็นว่าจะอธิบายเรื่องของลาภมิควรได้นะคะอาจารย์มาแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมครับก็ขอเป็นมั่นใจให้คุณไก่ปริศนาด้วยนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นแฟนก็แรกๆเพลงคำว่าไก่จ๋าของคุณสายันสัญญาเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของผมนะครับเป็นเพลงที่ผมสามารถกลับกล่อมได้ดีอยู่เพลงหนึ่งในบรรดาประมาณไม่เกิน5เพลงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับค่ำคืนนี้แล้วคุณแหม่มนะครับสิ่งที่ผมต้องนำเสนอคือต่อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเกี่ยวเรื่องสัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยที่เราเคยพูดถึงเรื่องการจัดการงานนอกสระนะครับมันจะเชื่อมโยงกับลาภมิควรได้นะครับคือเป็นเรื่องบทกฎหมายที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเรื่องราวที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่นะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยนะครับบางทีไม่มีข้อกฎหมายอื่นจะมาบัญญัติมาบังคับก็จะเข้าลักษณะลาภมิควรได้นะครับคือถ้าเรามีนิติสัมพันธ์กันในเรื่องนิติกรรมสัญญาถ้าเกิดกรณีพิพาทก็ต้องไปฟ้องเรื่องนิติกรรมหรือสัญญาหรือถ้ากรณีเกิดการละเมิดรถเกี่ยวชนกันก็มีกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยบัญญัติไว้ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในเรื่องเชิงละเมิดนะครับแต่พอไปจัดการงานนอกสั่งอย่างที่บรรยายสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าสัญญาไม่เข้าละเมิดแต่คุณแหม่มใช้คำว่าเผือกนะครับไปยุ่งเกี่ยวเรื่องชาวบ้านเขาอะแต่ชาวบ้านตัวนั้นได้ประโยชน์จากเราเข้าไปเผือกเนี่ยนะครับสมประโยชน์เขาเราก็มีสิทธิ์จะฟ้องเรียกร้องสิ่งที่เรากระทำแทนเขาคือไปจัดการงานนอกสั่งให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยนะครับทีนี้พอไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้าจัดการงานนอกสั่งทีนี้ไม่บางเรื่องบางราวนะครับพอไม่เข้านั้นเนี่ยมันอาจจะเข้าลาภมิควรได้นะครับซึ่งในเรื่องลาภมิควรได้เนี่ยอธิบายได้ว่าเขาบอกเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อีกประเภทหนึ่งนะครับเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหนี้ชนิดที่บังคับได้ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์แห่งหนี้คือเจ้าหนี้เนี่ยหรือเจ้าหนี้เนี่ยที่มีสิทธิ์จะเรียกร้องนะครับให้ลูกหนี้ส่งคืนทรัพย์สินใดที่ได้รับคืนที่ได้รับมาคืนโดยไม่จำกัดนะครับเฉพาะการคืนทรัพย์สินที่ได้มาเท่านั้นยังมีปัญหาว่าจะต้องคืนสิ่งที่ได้รับมาใหม่หรือที่เหลืออยู่เช่นดอกผลของทรัพย์สินที่ได้รับไว้ก็จะมีกฎหมายบัญญัตินะครับในบางครั้งนะครับลาภมีควรได้ก็อาจจะต้องคืนทรัพย์สินบางส่วนหรือเพียงสภาพที่เป็นอยู่อันนี้ก็มีกฎหมายแยกไว้อีกนะครับเกี่ยวเรื่องลาภมีควรได้แต่ว่าเอาง่ายๆชัดๆนะครับว่าถ้าไม่เข้าเรื่องนิติกรรมสัญญาไม่เข้าเรื่องละเมิดไม่เข้าจัดการนอกสั่งไม่เกี่ยวเรื่องมรดกอะไรพวกนี้นะครับที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วเนี่ยเราต้องหาช่องทางฟ้องเรื่องลาภมิควรได้นะครับแต่เราต้องคิดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปฟ้องผิดช่องทางเนี่ยไปใช้ช่องทางอื่นทั้งเป็นลาภมิควรได้บางทีศาลอาจจะยกฟ้องเราได้นะครับหรือบางทีเราอยู่ฝ่ายจำเลยเนี่ยเราไปให้การต่อสู้คดีนะครับบางทีก็ฟ้องเรื่องอื่นแต่เราบอกเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับไม่ใช่นิติกรรมสัญญาไม่ใช่ละเมิดไม่ใช่มรดกซึ่งอายุความเรื่องลาภมีควรได้มันจะสั้นกว่าเรื่องนิติกรรมสัญญาหรือเรื่องมรดกเรื่องจัดการนอกสั่งพวกนี้นะครับเราคือฝ่ายจำเลยเนี่ยมุมมองเราก็จะมองว่าเราจะต่อสู้ให้กับผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยด้วยวิธีช่องทางไหนบางทีโจทก์ฟ้องบอกว่าติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งติดตามเอาทรัพย์คืนมันไม่มียุคความคือเจ้าของติดตามเอาทรัพย์นะทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยใครมายุ่งเกี่ยวใครมาพากไปเนี่ยเราสามารถติดตามเอาคืนได้ตลอดไม่มีอายุความนะครับเขาเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับทำสัญญาเช่าซื้อรถส่งมอบรถไปบริษัทไฟแนนซ์รถเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่

ที่ทำสัญญาที่ทำเป็นโมฆะเช่นจะต้องเซ็นให้ถูกต้องเนี่ยนะครับตามแบบที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่าเป็นโมฆะนะครับเคยมีตัวอย่างไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อต่างมา

0: จะมาฟ้องเรียกรถกันเนี่ยคืนจากผู้เช่าซื้อที่สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะทำไม่ถูกต้องตามแบบที่ผมบรรยายไว้ครั้งก่อนนะครับไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืนอายุความไม่มีนะครับอันถ้าเราเป็นโจทย์เราจะเลือกบางทีเราเลือกไม่เข้ารับอีกคนได้เพราะอายุความจะสั้นแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราดูมุมมองว่ารูปเรื่องคดีเนี้ยมันจะติดตามเอาทรัพย์คืนหรือเป็นเรื่องรับอีกคนได้เพราะเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราต้องเลือกที่มีอายุความนะครับเราก็เขียนเรื่องราวข้อต่อสู้ให้เป็นรับมีคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับว่าเรื่องต่อเนื่องมานะครับที่เราอุดช่องโหว่ซึ่งเรื่องทำนองนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นลาภเนี่ยนะครับโดยหลักการคุณแม่มลาภมันควรจะได้ใช่ไหมแต่ที่กฎหมายบอกลาภมิควรได้จริงๆลาภเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะ
1: มันต้องได้
0: มันลอยมาอ่านะครับมันมีลาภลอยลาภอะไรต่างมันมีกรณีที่เขาเรียกอะไรที่ดินที่ถูกเวนคืนเนี่ยตอนรัฐบาลจะออกกฎหมายนะที่ดินเราเนี่ยเป็นที่ตาบอดอยู่ๆก็เวนคืนที่ดินปรากฏว่าที่เราเนี่ยเวนคืนคนอื่นที่เราไปติดถนนเนี่ยเราได้ลาภนอกจากที่ตรงเนี้ยราคาสูงขึ้นจากที่ตาบอดเนี่ยอันนี้มันเราได้ลาภนอกขึ้นมานะครับเพราะนั้นรัฐบาลจะออกกฎหมายมาเพื่อจะเก็บอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าเงียบไปนะครับแต่สำหรับไอ้ที่กฎหมายเพ่งมันจัดไว้แล้วเนี่ยนะครับคือง่ายๆว่าลาบนี่ควรได้จริงๆลาบมันควรจะได้แต่นี่กฎหมายใช้ลาบไม่ควรได้กฎหมายบอกว่าง่ายๆเลยนะครับคือเรามีลาบเรามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราได้อะไรจากเพื่อนมาเนี่ยไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้ามรดกอันที่ว่าเนี่ยเราได้ลาบงอกมากกว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยนะครับง่ายๆเลยแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบก็คือคนที่ถือว่าเขาเสียแล้วให้เรามาเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลาภงอกง่ายๆเลยครับซึ่งกฎหมายจะเขียนบัญญัติไว้นะครับเดี๋ยวก็แยกประเด็นก็บอกว่าบุคคลใดนะครับได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเนี่ยดูคำที่กฎหมายใช้ทรัพย์สิ่งใดนะครับไม่ใช้คำว่าทรัพย์ไม่ใช้อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช้สังหาริมทรัพย์ไม่ใช้คำว่าทรัพย์สินพอมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะก็ต้องแปลความอีกคำว่าทรัพย์สินใดมันหมายถึงทรัพย์อะไรยังไงนะครับทีนี้ก็บอกว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีได้มาด้วยประการอื่นก็ดีโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายที่ผมบอกว่ามูลอันจะอ้างกฎหมายได้เนี่ยคือถ้าเข้าสัญญามันมีมูลจะอ้างเรื่องสัญญาได้ถ้าเข้านิกรรมก็มีมูลจะอ้างเรื่องได้โดยนิกรรมถ้าละเมิดก็อ้างมูลจะได้จากละเมิดจัดการนอกสั่งก็อ้างว่ามันเกิดจากการจัดการนอกสั่งและไม่เกี่ยวมรดกก็จะเข้ารับรู้ได้คือปราศจากมูลจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบกฎหมายบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยที่ได้ลาภงอกมาเนี่ยไอ้ลาภมีคนได้เนี่ยต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เขานะครับทีนี้คำว่าได้มาเนี่ยกฎหมายยังบัญญัติถึงว่าการรับสภาพหนี้ว่ามีอยู่ทั้งที่ไม่มีเนี่ยนะครับหรือบางทีหนี้ยังมีอยู่เราไปออกเอกสารให้เขาว่าไม่มีหนี้นะครับกลับกันนะเราไม่มีหนี้แต่ไปทำหนังสือรับหนี้ว่ามีหนี้กับกรณีเราเป็นเจ้าหนี้อะลูกนี่ยังมีหนี้กับเราอยู่แต่เราหลงว่าเขาชำระแล้วไปออกหลักฐานให้เขาว่าไม่มีหนี้อันนี้กฎหมายถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้เหมือนกันนะครับอันนี้หลักของกฎหมายก็คือบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินใดหรือกับว่าทรัพย์สินใดทรัพย์สินใดเนี่ยนะครับก็หมายถึงทรัพย์สินที่มีวัตถุเป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะครับไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิบัตรลิขสิทธินะในความในนัยยะของผมนะครับสิทธิต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สิ่งใดนะครับรถยนต์ก็เป็นทรัพย์ที่ดินก็เป็นทรัพย์นะครับสิทธิบัตรสิทธิทางปัญญาต่างๆเนี่ยนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็แปลความว่าเป็นทรัพย์สิ่งใดเหมือนกันนะครับถ้ามีบุคคลใดได้ไปจากเราโดยปราศจากมูลนั่งกฎหมายเราติดตามเอาคืนได้เพราะเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็

อักคำว่าได้มาซึ่งทรัพย์สินใดคำว่าทรัพย์สินใดก็แปลความว่าทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างนะครับจับต้องได้จับต้องไม่ได้นะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้แรงงานก็น่าจะพอแปลความได้พลังงานก็น่าแปลความได้บางทีอีกฝ่ายได้ประโยชน์จากที่เราไปใช้แรงงานในเนี่ยโดยไม่มีมูลนั้นจะอ้างเนี่ยนะครับอันนี้ไอ้ฝ่ายที่เสียเปรียบเนี่ยจะฟ้องเรียกจากคนที่ได้ลาบไปได้นะครับที่สำคัญคือต้องงอกเงยเพิ่มพูนนะครับจากกองทรัพย์สินของเราที่มีอยู่เดิมนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นนะครับเช่นที่เราบอกว่าบางทีเราไม่ได้เป็นตัวทรัพย์สินที่ชัดเจนนะแต่บางทีเราไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเขาเนี่ยโดยไม่มีอุณจะอ้างจริงๆเราต้องเสียค่าเช่าต่างๆแต่เราเข้าไปใช้เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เป็นทรัพย์สินนะแต่เราได้ใช้ประโยชน์ในที่ของคนอื่นนะครับเคยมีก็เรียกว่าตัวอย่างนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับในอดีตนานมากนะแต่ว่าก็หยิบยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่าเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นได้ก็บอกว่าได้รับประโยชน์ประการใดอย่างที่บอกอะเช่นนะครับมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินบอกว่านายเอนะครับข้าวทำนาในที่พิพาทนะครับโดยไม่ยอมประมูลค่าเช่านานะครับแล้วก็ไอ้ทางฝ่ายเจ้าของเนี่ยก็เขาเข้าทำนาโดยไม่ได้ค่าเช่าอ่ะนะครับคือตามฎีกานี้ตามที่ศาลตัดสินมานานมากแล้วนะครับเอข้าวทำนาพิพาทในพ.ศ.2497โดยไม่ยอมประมูลค่าเช่าเช่นในปี2596ที่ผ่านมาหรือปีก่อนประมูลแล้วก็จ่ายค่าเช่าพอปีกีหนึ่งเนี่ยกฎหมายศาลฎีกาบอกว่าที่ผ่านมาย่อมแสดงออกชัดเจนว่ากเนี่ยเอเนี่ยนะครับไม่มีเจตนาทำนาพิพาทโดยตกลงประมูลค่าเช่ากันนะครับเอทำนาพิพาทของบีตั้งแต่ปี97เป็นต้นมาจึงไม่ใช่เรื่องเนื่องจากสัญญาไม่เป็นการละเมิดนะครับคือหนึ่งไม่เข้าสัญญาและก็ไม่เป็นการละเมิดเข้าครอบครองทำนาพิพาทด้วยความยินยอมของด้วยความยินยอมของบีตั้งแต่ปี96ที่มีการมูลและปีต่อมาเนี่ยถือว่าเป็นการครอบครองที่นาเนี่ยเป็นขอนะครับแต่ว่าไม่มีนิติกรรมไม่มีสัญญาธรรมศาลฎีกานี้ศาลเอาเรื่องลาภมีคนได้เนี่ยไปปรับนะครับเรื่องนี้มีการฟ้องร้องเนี่ยบอกว่าการที่เอได้รับประโยชน์จากการเข้าทำนาพิพาทซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นของบีเป็นการได้ทรัพย์โดยปราศจากมูลนันทากฎหมายคือเรื่องนี้คือมันมีข้อพิพาทกันแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าที่พิพาทเนี่ยเป็นของ A หรือ B นะครับระหว่างคดีเนี่ยนะครับบางทีมีการเสนอประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าคนนั้นเข้าทำประโยชน์ก่อนระหว่างคดีนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ A กับ B พิพาทกับเรื่องที่พิพาทเนี่ยปรากฏว่าบางทีระหว่างคดีเนี่ยมันมีอาจจะมีการคุ้มครองแล้วแต่ก็ยกประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าไอ้คนนั้นเข้าไปทำนะครับพอปีต่อมาเนี่ยไม่มีการประมูลแล้วต่อมาศาลพิพากษาว่าที่เพลงเนี้ยเป็นของ B ยุติเป็นของ B ไอ้ที่ A ทำมาในปีที่2ที่3ที่4จนกว่าศาลตัดสินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีกรณีที่จะปรับด้วยกฎหมายอื่นนะครับไม่เข้าบทอื่นไม่เข้าสัญญานิกรรมไม่ละเมิดไม่มรดกไม่พวกเนี้ยมาปรับด้วยกรณีนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้ศาลก็พิพากษาให้ A เนี่ยชดใช้นะครับคล้ายๆเหมือนค่าใช้ประโยชน์ในที่แปลงเนี้ยระหว่างปีที่2จนกว่าศาลตัดสินยุติว่ามีชนะคดีนะครับหรือบางกรณีศาลพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าเสียหายหลังจากการตัดสินเนี่ยคือขอเฉพาะคดีจบปรากฏว่าพอคดีจบแล้วเนี่ยยังอยู่ต่อนะครับไอ้การที่อยู่ต่อไม่ยอมบอกทั้งแพ้คดีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นมาปรับได้ก็เอาเรื่องลาภที่คนได้มาฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก

0: คนที่แพ้คดีแต่อยู่ยังอยู่ในที่เนี่ยนะครับได้เอาเรื่องลาบิโกได้เนี่ยมาปรับได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการเรื่องมองดูว่าเป็นลาบมีคนได้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ได้รับสภาพหนี้เนี่ยเคยมีตัวอย่างก็คือเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยนะครับแต่ธนาคารแจ้งแล้วเราเชื่อว่าระดับสถาบันการเงินเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดพลาดเรื่องการคำนวณหนี้นะครับปรากฏว่าเราชำระหนี้ไปครบถ้วนแต่แบงค์คำนวณผิดว่าเรายังค้างอยู่แล้วเราไม่เงินจ่ายนะครับไปทำรับรับหนี้ไว้นะครับถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราอาจจะฟ้องให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือว่าภาพหนี้ฉบับนี้ได้หรือถ้าเราไม่ได้ฟ้องนะแบงค์ฟ้องเรียกหนี้เรามาทำรับรับหนี้แล้วเรามาทราบในภายหลังเนี่ยนะครับเรายกข้อต่อสู้ว่าคำนวณแล้วเนี่ยหลักฐานการรับหนี้เนี่ยหนี้ไม่มีแล้วนะครับการที่เรารับทรัพย์หนี้เนี่ยเพราะเราสำคัญผิดนะครับว่าคิดว่ามีอยู่แล้วไอ้สำคัญผิดมันน่าเชื่อเป็นไปได้เพราะธนาคารเนี่ยมีระบบการคำนวณไม่น่าจะผิดพลาดนะครับไอ้การรับทรัพย์หนี้อย่างเนี้ยก็คือเข้าใจมีหนี้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่มีหนี้แล้วนะแล้วยังไปรับทรัพย์หนี้เนี่ยนะครับอันนี้คนละเรื่องกันนะครับต้องมีมูลให้เชื่อว่ายังมีนี่หรือมีการกดดันให้เราทำรับนี่เนี่ยแต่ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยรู้ว่าไม่มีแล้วไปเซ็นอย่างเนี้ยเอาไปอ้างไม่ได้หรือเอาเงินไปชำระนี่เนี่ยทั้งที่รู้ว่าไม่มีนี่อันเนี้ยเรียกคืนก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่ออย่างคนเนี้ยรับนี่แล้วเราเกิดจ่ายเงินให้แบงค์ไปนะครับแล้วมาตรวจสอบพบในภายหลังเราก็ฟ้องเรียกเงินนี้คืนจากแบงค์ในฐานรับมีควรได้นะครับหรือบางกรณีอันนี้เกิดบ่อยนะครับก็คือกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยอย่างเช่นนายเอเป็นหนี้นายบีนะครับปรากฏว่าระหว่างที่มีชีวิตเอเนี่ยชำระหนี้บีครบถ้วนแล้วแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยพอเอถึงแก่ความตายมาทายาทคิดว่ามีสัญญากู้เนี่ยบีเอาสัญญากู้มาโชว์เราคิดว่าเอยังเป็นหนี้บีอยู่ไอ้ทายาทหลงผิดเข้าใจอย่างนี้ปั๊บพอเอทวงมาก็จ่ายไปวันหลังปรากฏว่าตรวจสอบพบหนังสือรับชำระหนี้แล้วบีเนี่ยออกให้เอเรียบร้อยว่าไม่มีหนี้คงค้างกันต่อไปไอ้อย่างนี้ที่เราซึ่งเป็นทายาทจ่ายหนี้แทนเจ้ามรดกไปอย่างนี้เพราะเราหลงผิดในข้อจริงสำคัญผิดลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้เราสามารถฟ้องติดตามเอาคืนจากธนาคารได้นะครับอันนี้กรณีหลงผิดว่ายังมีหนี้ทั้งๆที่ไม่มีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งที่กลับกันก็คือเอเป็นเจ้าหนี้บีนะครับแต่หลงผิดเข้าใจว่าเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้บีนะครับหลงผิดคิดว่า B เนี่ยชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหลงนะครับและไปออกใบเสร็จให้เขาอันนี้คือออกโดยสำเร็จหลงผิดนะครับไปออกไปรับเขาเรียกว่ารับชำระหนี้หรือว่าใบเสร็จรับเงินเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเราตรวจสอบพบในภายหลังเอ้า B ยังเป็นหนี้เราอยู่ไอ้วันนั้นเราออกเอกสารให้เขาผิดไปเนี่ยเราสามารถฟ้องไอ้หนี้ที่ค้างอยู่ได้แม้จะมีหนังสือตัวนี้นะครับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้หนังสือตัวนี้เราออกโดยสำผิดสำมันผิดเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีบีไปคุยไลน์กับซีหรือบีหรืออะไรก็แต่แล้วไปบอกเอ้ยเอ็งเอเนี่ยมันแม่งหลงจริงเราไม่ชำระหนี้มันเลยมันหลงออกมาให้ว่านะครับชำระหนี้แล้วส่งไลน์ไปถึงนู่นอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ออกหลังจากนั้นเนี่ยแล้วถ้าเรามาเป็นประเด็นเป็นเอกสารที่สามารถฟ้องเรียกนิติถ้าเขาสู้มาเราก็บอกก็นี่ไงคุณเขียนลายสนราลายไปหาในฟีในดีว่ายังเป็นหนี้เราอยู่ว่าเราหลงผิดเราฟ้องไปอย่างนี้ปั๊บเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาชำระหนี้ตามที่เราออกใบเสร็จให้รับชำระหนี้แล้วเพราะหลังจากนั้นมีเอกสารยืนยันว่ายังไม่ชำระหนี้เราก็อักล้างเอกสารตัวนี้ได้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงๆก็พูดเล่นหรอกจริงๆก็ไม่มี

นี่แล้วแต่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาต้องไปตรวจว่าคุณมาชำระนี่เราเมื่อไหร่ด้วยวิธีไหนด้วยโอนธนาคารอะไรยังไงลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นได้เห็นว่าการที่ได้ลาภงอกเนี่ยงอกเงยขึ้นมาอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากหนังสือรับรับหนี้ที่ไม่มีหนี้ไปทำว่ามีหนี้หรือยังไม่จำระหนี้ไปออกเอกสารว่าได้รับจำระหนี้แล้วนะครับทีนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายเนี่ยก็คืออย่างผมอธิบายว่าทางฝ่ายสมมติเราฟ้องเข้าไปเนี่ยเราต้องบรรยายว่าเขาเนี่ยได้ไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายแต่ถ้าเขาบอกเขาได้ไปโดยมีมูลอย่างสมมติมีการกู้ยืมเงินกันเนี่ยแหละอันนี้เรื่องกู้ยืมเงินนะคุณแบบมีเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งได้รับเงินไปแล้วแต่บังเอิญไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินกฎหมายบอกฟ้องไม่ได้ไอ้อย่างนี้เจ้าหนี้เนี่ยคือผู้ให้กู้เนี่ยจะเปลี่ยนมาฟ้องเป็นลาภนี้ควรได้เนี่ยมันไม่ได้เพราะยกตัวอย่างว่า B กู้เงิน A แต่หลักฐานการกู้ไม่มีไอ้กรณีเนี้ยเราต้องฟ้องกู้ยืมนะมันเพราะมันมีเป็นมูลหนี้ได้โดยมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ก็ได้ไปเนี่ยนะครับแต่ที่เจ้าหนี้ไม่มีหรือนายทุนกู้ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเพราะเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานยกฟ้องร้องได้ทีนี้ทำไงจะเปลี่ยนไปบอกว่าฟ้องลาภมีควรได้เพราะลาภมีควรได้กฎหมายไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องได้แต่เรื่องนี้มันมีมูลจากนิติกรรมสัญญาฉะนั้นคุณต้องฟ้องเรื่องนิติกรรมสัญญาพอดูนิติกรรมสัญญากฎหมายบอกว่าเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานคุณก็ฟ้องไม่ได้ก็ถึงว่าก็เรียกว่าเขาได้ไปโดยมีมูลอันจะอ้างกับกฎหมายได้นะครับก็แปลความว่าเจ้าหนี้ฟ้องไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวละครถ้าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนก็จริงนะเป็นว่าดีเนี่ยมายืมเงิน A อ้างว่าพ่อป่วยหนักแล้ว B กับพ่อของA กับพ่อของ B เนี่ยก็มีความผูกพันกันเห็นอกเห็นใจกันหลงเชื่อให้เงิน B ไปให้ B ยืมไปนะครับหลักฐานการกู้ยืมไม่มีแต่กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องการกระทำช่อโกงหลอกลวงกลายเป็นเรื่องละเมิดนะครับพอละเมิดเราฟ้องละเมิดได้ฟ้องเรื่องกู้ยืมไม่ได้เพราะหลักฐานไม่มีฟ้องนี่กรรมสัญญาไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานการกู้ยืมแต่การที่คุณมาหลอกเราแล้วเราหลงเชื่อให้เงินคุณไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเมิดนะครับไม่ใช่ลาภมีควรได้แต่ละเมิดเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วอายุความมันถ้าเราฟ้องเรื่องละเมิดล้วนๆเนี่ยอายุความมันแค่ปีเดียวครับแต่ถ้าเราตั้งหลักเป็นเรื่องช่อโกงทางอาญาอายุความถือตามอาญานะครับซึ่งอายุความอาญามันจะยาวกว่าละเมิดทางแพ่งอันนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องเลือกอีกว่าจะเข้ารูปแบบไหนไม่ขาดอายุความแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยถูกฟ้องในขณะนี้เราต่อสู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเมิดหรือต่อสู้เป็นเรื่องลาภไม่ควรได้อายุความแค่ปีเดียวนับจากคุณรู้เนี่ยวิธีการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหรือบางกรณีนะครับบางกรณีเนี่ย เราอะหลงผิดไปจำระหนี้ไปถอนจำนองให้บุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยเขาได้การไถ่ถอนจำนองที่ดินไปทั้งที่ตัวเองไม่ได้จำระหนี้มีคนอื่นหลงผิดไปจำระแทนและเจ้าหนี้มาไถ่ถอนจำนองให้เนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่เป็นผู้จำนองเนี่ยแล้วไม่จำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้อะไปไต่ถอนจำนองเพราะมีคนหลงผิดไปจำระแน่ผิดนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่รับคนผู้จำนองเนี่ยหรืออาจจะเป็น B ก็ได้ยกตัวอย่างเนี่ย A กับ B เนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้คนที่จ่ายเงินหลงผิดไปเนี่ยติดตามไปฟ้อง B เรียกเงินที่เขาจ่ายผิดคืนได้ในฐานลาภมีควรได้นะครับนี่พอเป็นลาภที่ควรได้เนี่ยนะครับถ้าโดยได้ไปโดยสุจริตนะครับถ้าจำเลยได้ไปสุจริตเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้คืนเท่าที่สภาพมันเหลืออยู่นะครับสมมติว่าเราได้เงินไปล้านโดยสุจริตเนี่ยเราใช้จ่ายไปเหลือแค่200,000อย่างเนี้ยเราก็คืนให้

0: ผู้ที่ฟ้องฐานนี้คุณได้เพียง 200,000 เท่านั้นเองนะครับและถ้าเป็นทรัพย์สินระหว่างที่เราดูแลแล้วฟ้องเรียกคืนเนี่ยนะครับคนฟ้องต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาค่าดูแลไอ้ทรัพย์สินตัวนี้นะครับให้กับผู้ที่ได้รับลาภมีคนได้เนี่ยนะครับที่พอส่งคืนเนี่ยคนฟ้องก็ต้องชดใช้ตรงนี้คือแต่ว่าตัวจำเลยที่ถูกฟ้องก็ต้องฟ้องแย้งกลับมาว่าคุณมีสิทธิ์ได้คืนจริงแต่คุณต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรื่องรับผิดก็ได้แต่ว่าประเด็นจริงๆคือเราตั้งรูปคดีให้ถูกนะครับถ้าเป็นโจทย์ถ้าติดตามว่าทรัพย์คืนเนี่ยอย่างเรื่องช่อโกงเรื่องอะไรไปหรือสัญญาเช่าซื้อเราเป็นโจทย์ต้องติดตามทรัพย์คืนอันนี้ความไม่มีแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราก็บอกไอ้นี่ราบอีกคนได้อายุความเนี่ยคุณรู้แล้วฟ้องไม่เกิน1ปีนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นคือตัวอย่างถ้าเป็นเงินของรัฐเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยนะครับ ก็จะมีกรณีที่เบิกเขาเรียกเงินอะไรสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับค่ารักษาพยาบาลค่าต่างๆเนี่ยทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยแต่รัฐหลงผิดว่าเขามีสิทธิ์จะจ่ายเงินไปเนี่ยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ที่จริงมันในทัศนะผมมันเป็นเรื่องลาภมีคนได้เพราะไม่มีมูลอันอ้างกฎหมายได้แต่แนวของศาลฎีกาเนี่ยบางทีบอกติดตามว่าทรัพย์คืนไม่มีอายุความบางแนวบอกว่าลาภมีคนได้มีอายุความ1ปีนะครับไอ้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะว่าพอศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเห็นต่างกันฉะนั้นเมื่อเราอยู่ฝ่ายจำเลยก็ดีฝ่ายโจทก็ดีเราต้องวางรูปถ้าเราโจทก็ติดตามว่าทรัพย์คืนถ้าจำเลยก็รับอีกคนได้อายุความต่างกันนะครับนี่เป็นมุมมองที่ถ้าสมมติว่าเป็นรายการนะครับประสบปัญหาที่เจอลักษณะนี้นะครับสมมติปรึกษาทนายความเนี่ยก็อาจจะให้แนวความคิดกับเขาได้เหมือนกันว่าเออมันควรเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับทนายอาจจะคิดขึ้นมาได้ก็เห็นคอยตามเราได้แล้วก็ดำเนินคดีได้ถูกช่องทางนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาก็ได้เกินเลยนิดหน่อยคุณแบบครับผม
1: ค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะกองเรือบรรทุกเครื่องบินUSS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะคะเขาจะยกคนขึ้นบกมีทั้งทหารเรือมีทั้งนาวิกโยธินสหรัฐประมาณ 5,000 คนนะคะเขาจะขึ้นที่แหลมฉบังอะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะจะมีเม็ดเงินสะพัดเนี่ยเขาบอกว่า5-15 ล้านอะอันนี้ถือเป็นลาภนิควรได้ไหมคะ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆคุณแม่มถ้าสมมติว่ามันมีการปฏิบัติภารกิจนะแล้วยังไม่จ่ายเงินกันเนี่ยนะครับมันคือลาภมีควรได้หรือไม่เนี่ยจริงๆลาภแต่ต้องดูว่ามันมีคือไอ้วัตถุประสงค์ตรงนี้มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าคือถ้าจ่ายไปแล้วโอเคแต่ถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยไปฟ้องเรียกจากหน่วยงานจากพวกนี้นะครับมันเป็นวัตถุประสงค์ของการกระทำมักเทียบมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ใช่
0: ไหมพนันกันเนี่ยนะครับก็ฟ้องเรียกร้องเป็นหนี้พนันก็ฟ้องเรียกร้องไม่ได้นะครับทำนองเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้ไปแล้วก็จบนะครับจะเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้มันไม่ชอบนะครับผม
1: อันนี้เป็นธุรกิจบริการรายย่อยอาจารย์ตัวเลยแบบเนี้ยอาจารย
0: ์
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: รัฐบาลก็ออกข่าวนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยบ้านเรายังไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีรองรับอยู่นะครับเมื่อไรมีอะไรที่ถูกต้องแน่นอนกฎหมายรองรับไอ้นั้นค่อยว่ากันนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: ก็ถามอาจารย์ไปพอสงสัยคำคืนนี้ต้องมาแล้วค่ะอาจารย์
0: กฎหมายให้คิดอยู่แล้วก็เป็นรายการรู้นะถ้าเราเล่นการพนันกันเนี่ยถ้าเราพนันนอกระบบนะครับแล้วเราเกิดถูกขึ้นมาแล้วก็ไม่จ่ายเนี
1: ่
0: ยเราฟ้องก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาจ่ายมาแล้วเขาฟ้องเรียกคืนจากเราไม่ได้เพราะคุณจ่ายโดยไม่มีมูลจะจ่ายแล้วคุณไม่จ่ายเขาเนี่ยก็เรียกคืนไม่ได้นะครับผม
1: ค่ะค่ำคืนนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคราวหน้ามาอธิบายกันใหม่นะคะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับหลับฝันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20

0: านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กซ์พาวซ่า
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising

0: Apple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: สนับสนุนโดย
10: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้
13: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งอ1จินนี่เจน

0: ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษณ
1: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 คาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์3 2 1

0: ขณะนี้เวลา 3:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: แค่1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 ภู พาเวล Wide 3 ฟอร์ด พีท Wide 4 ลูกหมี ซอนย่า Wide 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: ทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร

0: 89 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีตีห้าของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2569นะจ๊ะส่องดวงกับปูยาวๆกันไปเลยนี่ไปเจอนะข่าวหนึ่งนะตอนนี้มันเป็นข่าวต่างประเทศค่ะแต่ถ้าเป็นเราแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะช่วยไหมเราจะบอกต่อตำรวจหรือเปล่าเหตุการณ์เนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันชวนอึ้งมากเลยเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะของเมืองแวนคูเวอร์เขาบุกเข้าแกลเลอรี่ศิลปะกลางดึกเพราะมีคนไปแจ้งว่าเฮ้ยเห็นคนติดอยู่ภายในและอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนเลยจ้าแต่พอเข้าไปถึงค่ะไอ้ยากลับพบว่าผู้ที่ประสบเหตุนั้นมันคือมันเป็นเพียงประติมากรรมที่เหมือนมนุษย์จริงอย่างน่าทึ่งค่ะคือบังเอิญเนี่ยมีคนน่ะเขาก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะปรากฏว่ามองเข้าไปในกระจกค่ะเขาก็เห็นขาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากด้านหลังของเคาน์เตอร์ภายในแกลเลอรี่นี้และมันเหมือนก้องโค้งติดนะคะติดอยู่กับอะไรสักอย่างนานมากเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะเขาก็รีบโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินเลยเพื่อที่จะได้ตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงค่ะเขาก็พยายามจะติดต่อคนภายในอาคารนี่แหละปรากฏเอ้าก็ดันติดต่อใครไม่ได้ซะอีกแถมสถานที่นี้ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาไม่รู้จะทำยังไงตัวเขาก็เห็นด้วยตาเปล่าเลยว่ามันเหมือนมีคนเนี่ยเหมือนกับก้องโค้งตกอยู่ในกล่องอะไรสักกล่องนึงนะคะเขาก็เลยตัดสินใจกันงัดประตูเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าไม่ได้พบมนุษย์หรือใครติดอยู่แต่อย่างใดสิ่งที่เจอคืองานศิลปะคืองานนั้นน่ะสร้างแบบสมจริงจริงเลยเขาจำลองภาพเจ้าหน้าที่นะคะคนหนึ่งกำลังคุกเข่านะอยู่เหนือกล่องไม้แล้วตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในกล่องเหลือเพียงแค่ขา2ท่อนและรองเท้าโผล่ออกมาถ้าเรามองจากข้างนอกโดยเฉพาะกระจกด้านนอกเนี่ยก็เหมือนกับคนคล้ายกำลังติดอยู่หลังเคาน์เตอร์อย่างนี้ใครจะไม่เข้าใจผิดคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เจ้าหน้าที่มาเห็นก็ต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วถูกไหมปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะส่งผลให้ประตูและระบบรักษาความปลอดภัยของแกลเลอรี่เนี้ยเสียหายต้องเสียค่าซ่อมไป 30,000 กว่าบาทอ่ะผู้อำนวยการแกลเลอรี่นะเขาบอกเขาไม่พอใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ลองดูว่าแกลเลอรี่นี้เขาทำอะไรกันอยู่อย่างนี้เพราะบุคคลที่เห็นน่ะมันคือส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นคนจริงขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือล่ะจะว่ายังไงถูกไหมสรุปแล้วแกลเลอรี่เขาก็เลยจัดการกับมาตรการใหม่ด้วยการหาผ้ามาคลุมเจ้าประติมากรรมนี้ซะก่อนที่จะปิดแกลเลอรี่มาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่12กันยายน2493คุณพี่2493นี่เท่ากับ76แล้วเนาะนะคะ76นะครับเกิดวันอาทิตย์ถือว่าปีนี้สบายสบายนะสบายสบายแล้วก็เหมือนกับว่าหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นซึ่งผ่านมาอาจจะรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดนะคะแล้วก็ป่วยไม่ได้ดังใจพูดถึงเรื่องป่วยนี่คือคุณพี่ค่ะต้องระวังเรื่องของท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เรื่องของหัวเข่าไม่ค่อยดีด้วยนะจ๊ะ18มีนา33วันอาทิตย์ปีนี้อายุเท่าไหร่36นะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าชีวิตนะคะปีที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่เนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจพอสมควรเลยทีเดียวปีนี้คู่เขายังชั่วเหมือนกับเขาเข้าใจเราเนื่องจากตามวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่บ้างานมากทำอะไรก็จะให้มันเนี๊ยบมันเฉียบอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เลยทำให้คนที่อยู่รอบตัวน่ะเขาไม่เข้าใจเบาๆงานบ้างแล้วหันกลับมานะคะคุยกับคนใกล้ตัวให้มากที่สุดนะจ๊ะ

เวลาที่ถ่ายไม่ค่อยจะสะดวกหรือว่าไม่เป็นเวลาเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะยาคูเป็นหนึ่งในแบรนด์นมเปรี้ยวที่เรารู้จักกันดีจำหน่ายในประเทศ

0: ็จะไปกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีส่งผลให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจ้าแต่ถ้าสมมติว่าแหมตื่นสายมากินเที่ยงก็ได้จ้ะเที่ยงถึงบ่ายสามเขาบอกว่าเป็นเวลาการทำงานของระบบย่อยอาหารของกระเพาะกับลำไส้เล็กหากดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้ก็จะช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมได้ดีแต่สาวยาคูบอกว่าถ้ากินหลังอาหารกลางวันจะดีมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรบ่ายๆและกันสักบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เขาแนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวนะจ๊ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานของกระเพาะปัสสาวะนะคะมันจะทำงานได้ดีก็จะช่วยให้ระบบการทำงานของกระเพาะปัสสาวะขับของเสียได้ดียิ่งขึ้นแฮะมาส่องดวงกันดีกว่า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ค่ะชื่อเล่นค่ะมาวันเดือนปีเกิด
2: 4ตุลา2522ค่ะ
1: เขาเรียกว่ามีวาสนาแต่ชีวิตไม่ได้ดีดังวาสนาตามดวงหนูเนี่ยเป็นคนสวยสวยทั้งหน้าตาผิวพรรณรูปร่างเลยทีเดียวแต่แค่ปากไม่ค่อยดีเท่านั้นแหละปากหนูจะบางๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะปากบางๆชอบขี้ประชดประชันชอบคนคนนั้นคนนี้แต่มันเพื่อความสนุกสนานของคนอื่นเพราะหนูมีความรู้สึกว่าอยากทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเอง
2: อ่ะใช่บางทีหนูก็พูดขวานผ่าซักมากคือถ้าพูดบางทีหนูพูดเล่นบ่อยใช่ไหมแล้วพอหนูพูดตรงอ่ะทุกคนอึ้งกันไปเลย
1: ที่ว่าปากหนูต้องบางๆว่ะไม่รู้อ่ะป้าดูตามเนี้ยคือเป็นคนที่แบบประมาณนั้น
2: แต่หนูพูดตรงแบบตรงน่ากลัวมาก
1: ปีนี้หนูทำงานอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยวมันเหมือนงานกำลังจะยุ่ง
2: ค่ะ
1: หรือยุ่งไปแล้วก็ไม่รู
2: ้มันก็ต้องยุ่งกับลูกค้า
1: ไม
2: ่ดูแลเทคแคร์
1: คือก่อนหน้านี้มันยังเบาหน่อยไม่มีปัญหามากเป็นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่แบบ
2: ลูกค้าดี
1: พูดง่ายพูดง่ายแต่หนูกำลังจะเจอพูดยากเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเจอนะเพราะว่าหนูเกิดปลายปีไงมันก็กำลังจะเจอแต่ว่าหนูก็ผ่านแหละเพราะว่าเวลาหนูพูดกับคนอื่นที่เป็นคนที่นอกครอบครัวหนูพูดพออยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่บางทีคนใกล้ตัวก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่ใช่เงียบก็ไม่เห็นค่าพอพูดก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบ
1: เราไปบ้าอำนาจใส่เขา
2: ใช่
1: เราเป็นของเราอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะถ้าเราฝืนมันก็จะไม่เป็นตัวเราเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาส่องกันที่4689400กันค่ะเกิดวันเสาร์ที่18พฤษภาคม45การงานไปทางราชการไหมคะน่าจะถามให้คุณลูกนะเนี่ยคือสามารถทำงานราชการได้และก็ควรที่จะต้องทำงานราชการด้วยแต่น่าจะเป็นแบบไม่ค่อยได้อยู่กับที่ทั้งที่อยากอยู่หรือก็ต้องได้สตังค์มากอยู่ไม่งั้นเขาก็จะไม่ค่อยมีใจนะสิอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนทำงานหาเงินเก่งนะคนเนี้ยปีนี้อายุ24แม่ว่าไงก็ว่าตามกันละจ้า

0: วชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบอมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: มูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: บอกเลยว่าชอบบทความนี้มากเลยค่ะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมักจะรู้สึกว่าทำไมเราเถียงเมียไม่ทำเป็นเพราะเรายอมหรือว่าเราเป็นคนดีกันแน่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้เกิดมาแพ้ทางจ้าเขาก็เลยเปิดอันดับเมียสายเถียงระดับตัวแม่ที่มีสกิลล้มผัวได้ในประโยคเดียว อันเนี้ยชอบคนเกิดวันพฤหัสค่ะเขาบอกว่าเป็นสายสารอุทธรณ์ขุดข้อมูลยันอดีตเลยค่ะคุณอย่าบอกนะว่าคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นแค่สายธรรมะธรรมโออย่างเดียวเพราะคนวันพฤหัสเวลาเถียงขึ้นมาบอกเลยว่าเธอคืออัยการสงครามดีๆนี่เองแล้วสไตล์การเถียงของคนวันพฤหัสเนี่ยจะไม่ใช้อารมณ์ข่มนะจ๊ะแต่เขาจะมีข้อมูลมีประวัติศาสตร์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะขุดเรื่องที่ทำเอาไว้เมื่อสัก3ปีที่แล้วเอาออกมาอ้างอิงได้นะสิเขาก็เลยเตือนว่าอย่าริอาจเปิดศึกอภิปรายกับเมียที่เกิดวันพฤหัสเด็ดขาดค่ะเพราะคุณอาจจะแพ้ด้วยพยานหลักฐานที่คุณนั่นแหละดิ้นไม่หลุดเฮ้ยอ่ะมาดู SMS ที่468-9400กันนะจ๊ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2530เกิดวันจันทร์ปีนี้อายุ39แล้วจ้า39วันจันทร์อ้าวปีนี้ก็ดีแล้วสินะคะเกิดตี5ก็แปลว่าเราไม่ต้องน้ำตาซึมไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องโมโหอะไรใครอีกแล้วปีนี้ปีแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวคุยกันรู้เรื่องเกิดวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม34เวลา11นาฬิกาโอ้อันนี้บอกเลยนะคะว่าสงสัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วตัวเราก็ต้องระวังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าทั้งคุณแม่และเราเป็นคนเก่งมากๆปีนี้อายุเท่าไหร่จะเข้า35เนาะ34จะเข้า35วันอาทิตย์แต่ว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยกำลังจะดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยกำลังจะเคลียร์เรียกว่ามี2เคลียร์เคลียร์จบกับเคลียร์จากนะคะเคลียร์จบเคลียร์จากแล้วก็คือเคลียร์เริ่มต้นใหม่ค่ะฮะอันนี้บอกเลยพอถึงเดือนหลังเดือนธันวาหรือไม่ก็ก่อนเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทรายหรือมีอะไรให้เห็นว่าชีวิตเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะจ๊ะเกิดวันอะไรละเนี่ย18กรกฎาคม2546นะคะปีนี้อายุ23ก็ไม่บอกวันมาแต่น่าจะเป็นเรื่องที่บ้านหรือว่าถ้ายังเรียนอยู่นะคะก็แล้วแต่คุณแม่เลยค่ะเพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นผู้นำทางชีวิตเกิดวันศุกร์ที่11เมษายน2495ดูให้คุณแม่ถามเรื่องสุขภาพคุณแม่ใช่ไหมคะปีนี้คุณแม่อายุ74บอกเลยว่าให้ระวังเรื่องความเครียดค่ะเพราะแกก็มีปัญหาเรื่องของการปวดหัวแล้วก็เป็นคนที่กระหม่อมบางนะโดนน้ำค้างโดนน้ำฝนหน่อยหนึ่งนี่คือ มักจะป่วยง่ายนะคะดูแลแกหน่อยและแกก็เป็นคนที่คิดทุกเรื่องเลยนะคะแต่ก็มีความโชคดีค่ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดของคุณแม่เนี่ยบอกเลยว่ามักจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นผู้ให้โชคให้ลาภคนอื่นเป็นผู้ดูแลคนอื่นนะคะปีนี้น่าจะถ้าห่วงนะน่าจะห่วงลูกลูกชายถ้าไม่ลูกชายก็ลูกเขยนี่แหละนะคะไม่ก็หลานที่เป็นผู้ชายเนี่ยแหละค่ะนะก็ดูแกหน่อยแกเครียดกับเรื่องพวกนี้ง่ายหรือเกินสุขภาพก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการปวดหัวนะคะปวดหัวกระหม่อมบางนะคะแล้วก็เครียดง่ายนะจ๊ะบ้านเลขที่54/5ถามว่าเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของให้ระวังน้ำรั่วน้ำไหลโดยเฉพาะตรงไหนที่เป็นที่ชื้นแฉะและมีกระดาษมีผ้าเยอะๆนะคะมักจะมีความชื้นก็ระวังหน่อยค่ะเชื้อโรคเชื้อรามันมีเปิดบ้านให้มีแสงแดดให้มีลมพัดผ่านนั่นแหละค่ะดีที่สุด

0: นี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

แหมเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของการที่คุณผู้ชายมักจะเถียงคุณผู้หญิงไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ายอมหรือว่าเป็นคนดีกันแน่แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะฟ้าลิขิตดวงชะตามาอย่างนี้ก็ได้คือมีผู้หญิงอยู่3นะวันที่อย่าไปเถียงเธอเลยเพราะว่าคุณจะเถียงเขาไม่ค่อยได้เถียงไม่ทันน่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องคนที่เกิดวันพฤหัสไปแล้วต่อมาคือคนเกิดวันพุธจ้าบอกเลยว่าคนเกิดวันพุธนั้นสายแร็ปเปอร์สกิลน้ำไหลไฟดับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะรู้ไหมว่าดาวแห่งการสื่อสารทำงานแบบเต็มระบบก็คือผู้หญิงที่เกิดวันพุธค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่คุณเข้าโหมดเถียงกันแล้วก็มันเหมือนกดสปีดคูณ2เลยทีเดียวเรียกว่าเขาจะรัวใส่เราชนิดที่เรียกว่าหายใจยังไม่ทันโดยเฉพาะพูดกลางคืนค่ะพูดกลางคืนนี่บอกเลยว่าจะเพิ่มความดุดันมีรังสีค่อนข้างอมหิตและยังมีพลังของการขุดเรื่องเก่าๆคูณ2เข้าไปอีกล่ะค่ะคุณเพราะฉะนั้นขอเตือนเอาไว้ก่อนนะคะว่าถ้าคุณคิดจะสวนภรรยาหรือแควนที่เกิดวันพุธให้ซ้อมหายใจให้ดีๆหายใจให้ลึกๆไว้ก่อนนะคะเพราะฟังอย่างเดียวก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากมาดู SMS ที่4689400กันนะจ๊ะขอดูให้คุณสามีหน่อยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2522โอ้นี่บอกเลยนะว่าคุณสามีคนนี้เขาสามารถเลี้ยงลูกแทนเราได้เขาเป็นได้ทั้งพ่อและแม่แต่เขาก็เป็นทุกอย่างให้กับเพื่อนด้วยเช่นกันจ้าปีนี้เท่ากับเขาอายุ47แล้วเนาะน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้ายังไงคุณภรรยาช่วยปลอบอกปลอบใจหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจให้สามีหน่อยนะคะเพราะเหมือนว่าเขาจะท้อเรื่องการทำงานสักเล็กน้อยแล้วก็ที่ทำงานน่าจะมีแต่ความวุ่นวายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆแต่ถ้าคุณสามีนะคะไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วแหละเพราะว่ามันหมายถึงว่าบางทีเขารู้สึกว่าเขาเปราะบางทางด้านจิตใจกับคนในครอบครัวเหลือเกินไงเกิดวันที่28มีนา2534วันพฤหัสบอกเลยนะจ๊ะว่าเราเนี่ยสวยทีเดียวเชียวสวยไม่สวยไม่รู้แต่ยังไงก็สวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกเลยว่าหน้าตาดีหล่อเลยทีเดียวเกิด8โมงปีนี้อายุ35อ่ะนะคะปีนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคุณผู้ชายสักเท่าไหร่แล้วก็มักจะขุดคุยเรื่องเก่าๆออกมาเมามาคุยมันทำให้เกิดปัญหาได้อะไรที่มันผ่านไปแล้วลืมๆไปบ้างก็ดีอย่าไประแวงแคลงใจอะไรเขาเลยจ้านะคะสนใจเรื่องเงินและงานดีกว่าเช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนเนี้ยเป็นผู้ชายนะคะบอกเลยว่าปี2ปีเนี้ยงานจะค่อนข้างหนักต้องแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะมีอำนาจอยู่ในมือแต่มันแบกเยอะเหมือนกันนะแต่เงินสิมันไม่ได้มาเยอะเท่ากับงานที่ได้ไม่ต้องเครียดไปค่ะทำไปก่อนนะถ้าไม่มีแฟนก็ยังไม่มีแฟนแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาก็ถือว่าเป็นที่พึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องกำลังใจจ้ะอันนี้น่าจะเป็นคุณลูกเนาะเพราะว่าเกิด22พฤศจิกา2551วันเสาร์โอ้นี่ไม่รู้ว่านะคะเป็นลูกคนเล็กหรือว่าลูกคนโตนะคะเนื่องจากเป็นเด็กที่พอเกิดมาปั๊บน่ะพ่อแม่พี่น้องคืออุ้ยมาลุมมาตุ้มนะคะกับเด็กคนนี้เอาอกเอาใจตามใจซะจนเรียกว่าค่อนข้างจะเคยตัวเลยทีเดียวของเล่นนี่นะบอกเลยว่าเบื่อง่ายเป็นเด็กที่เบื่อง่ายเพราะทุกคนเนี่ยยอมให้กับเด็กคนนี้ค่ะปีนี้เท่ากับเท่าไหร่18เหรอ
18แล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของป๊อปปี้เลิฟค่ะก่อนหน้านี้น่าจะแบบว่าค่อนข้างจะเถียงหรือต่อต้านพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ปีนี้เขาสบายใจขึ้นเหมือนจะมีใครสักคนทำให้เขารู้สึกดีในชีวิตว้าว

อ้าวมาถึงคุณผู้หญิงนะคะคนสุดท้ายแล้วจ้าที่จะเถียงสามีหรือแฟนแบบไหนบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชายค่ะไม่ใช่คุณยอมหรอกค่ะแต่คุณคงไม่ทันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เกิดวันอังคารค่ะเรียกว่าเป็นตัวตึงสายลุยดุดันไม่เกรงใจผัวเลยจ้าอ่ะบอกเลยว่ายกตำแหน่งแชมป์ให้เลยสำหรับเมียที่เกิดวันอังคารเพราะถือว่าเป็นสายบวกอันดับหนึ่งค่ะคือตรรกะของเธอเนี่ยถูกเซตเอาไว้ในระบบอัตโนมัติ

ัดแล้วว่าถ้าเมียโกรธเมื่อไหร่เท่ากับผัวผิด 100% เฮ้ยคนวันอังคารปกติก็เป็นคนที่ดุดันทำอะไรที่แบบว่าแข็งขัน

0: โอ้ยนี่แหละจ้าบรรดาเมียทั้งหลายที่เถียงเก่งมากมากมาส่องดวงกันจ้ะ
1: เกิดวัน15ตุลา2546ค่ะเกิดบ่าย3
2: วัน
1: พุธกลางวันเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกสอบ
2: ฉลาดมาก
1: ค่ะ
2: แล้วชอบคุยกับผู้ใหญ่เป็นคนที่อยู่กับผู้ใหญ่ได้คุยกับผู้ใหญ่รักและเอ็นดูแต่ว่าพูดเป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าสร้างนิดนึงพูดตรงๆเขาจะเรียบร้อยเฉพาะคนนอกคนในไม่เรียบร้อยด้วยหรอกปีนี้เหมือนจะพูดกันรู้เรื่องปีที่แล้วยังคุยกันรู้เรื่องเลยแบบทะเลาะกับแม่สุดมันชอบหาว่าแม่ไม่รู้เรื่อง
1: ปีนี้เหมือนเขาโตขึ้นแล้วเขากำลังจะเรียนจบแล้วเขาก็เลยแบบแล้วก็เลยห่วงเขาว่าจบมาจะมีงานอะไรอย่างนี้ไหมรองรับอะไรเขาไหมเงี้ยค่ะ
2: มีสิมีงานรองรับแต่ว่าคือเขาอะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดนะแต่แม่ห่วงมากเกินไปมันเอาตัวรอด
1: โอเค
2: มันเอาตัวรอดเก่งตลาดแต่ว่าแม่น่ะห่วงไอ้คนเล็กนี่คือไม้เบื่อไม้เมากับเรามากกับพี่ก็ไปเรียนมาดูกับพี่ก็ถูกกันกับแม่ก็ไปถูกกันไอ้ตัวเล็กเนี่ยกับตันเนี่ยอย่าไปนี่มันนะอีต่อยเนี่ยอีต่อยมันอ่ะคุ้มกว่าได้นะ
1: ค่ะเพราะว่าคนเล็กนี่ไม่ชนะทะเลาะกันแต่ละวัน
2: คือความที่มันหวังขึ้นมากและมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง
1: ใช่ค่ะอันนี้ช่วยใช่ค่ะ
2: ก็มาในตัวเองสูงแล้วก็เอาแต่ใจยังคิดว่าสิ่งที่มันคิดแต่ถูก
1: ใช่เขาคิดว่าความคิดเขาเป็นใหญ่มาก
2: เขากำลังจะย้ายโรงเรียนหรือว่าเขากำลังจะ
1: เขากำลังหาที่เรียนค่ะเพราะว่าเขาพอปีหน้านี่เขาต้องยื่นพอร์ตค่ะที่เรียนแล้วค่ะก็จบม.ปลายอย่างเงี้ยค่ะ
2: เล่นแล้วเครียดทั้งบ้านตัวมันก็เครียดนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาปรึกษาตลอดเรื่องเรียนว่าเขาจะมีที่เรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะลงเรียนอะไรดีอย่างเงี้ยเขายังเครียดอยู่เหมือนกันค่ะ
2: เครียดเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเก็บความเครียดทั้งที่ตัวเองมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆก็ไม่ได้มั่นหรอกแต่ชอบแสดงความมั่นใจในตัวเองสูง
1: ใช่อันนี้ใช
2: ่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกไปอย่าให้มันเครียดมากเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนติดที
1: ่ใช่ค่ะเขาไม่ค่อยย้าย
2: เก่าใกล้ๆบ้านเขาจะโอเค
1: โอเคค่ะแค่นี้ค่ะคุณพี่ปูรบกวนตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: จาก Neutron Pharmaceutical
1: Nufar with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufar with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutron Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจะให้ดีเซล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ปูก็อยากจะนำเสนอแล้วก็อยากให้บอกต่อด้วยนอกจากอยากขอร้องให้กระทำตามที่ว่านี้แล้วช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะอันนี้ปูเห็นมาสักพักแล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับเสียงเล็กๆจากคนหลังรถขยะค่ะคนหลังรถขยะหรือคนเก็บขยะขอความเห็นใจเลยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยโดยเฉพาะเรื่องการแยกขยะเพราะพวกเขาบาดเจ็บกันบ่อยมากไม่ใช่แค่แยกแบบว่าขวดพลาสติกหรือว่าอาหารสดนะจ๊ะแต่ต้องแยกโดยเฉพาะอะไรที่มันคมๆพวกแก้วหรือแม้แต่เปลือกทุเรียนโดยเฉพาะเปลือกทุเรียนค่ะก็นะคะพี่ๆน้องๆชาวขยะเขาก็บอกว่าช่วยรบกวนแยกออกมาข้างนอกถังขยะได้ไหมช่วยมัดใส่ถุงให้คนงานเนี่ยเห็นกันชัดๆหรือไม่ก็ติดกระดาษเอาไว้ก็ได้เพราะเจ้าหนามทุเรียนมันแหลมคมทะลุถุงปักมือปักขาพี่น้องคนงานเก็บขยะบาดเจ็บไปหลายคนจ้าส่วนเศษอาหารนี่ก็แหมนะถ้าสามารถจะใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ถุงนั้นหนาสักนิดซ้อนถุงได้ก็ดีเพราะบางทีถุงบางพอยกขึ้นรถมันขาดน้ำแกงเศษอาหารก็เกลื่อนถนนสกปรกหน้าบ้านที่เราไปเก็บพี่น้องคนงานก็ต้องมาเสียเวลาก้มเก็บใหม่ทั้งหมดดีไม่ดีโดนด่าอีกหาว่ารถขยะเอาอะไรเหม็นๆมาราดหน้าบ้านนั่นรวมไปถึงเรื่องเศษกระจกและของมีคมค่ะอะไรที่มันคมแหลมพวกแบบว่าไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยขอร้องเลยขอร้องอย่าโยนใส่ถังขยะโดยไม่มีการป้องกันอย่างบ้านปูนะปูจะหาขวดเลยนะคะหาขวดที่สามารถใส่เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นได้แล้วก็ปิดขวดหรือไม่งั้นก็ต้องหักแล้วก็พันกระดาษให้อย่างดีเลยสงสารไงเขาต้องมาเก็บทั้งของแบบสกปรกนะของเน่าของเหม็นแทนเราเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะคะก็น้องๆพี่ๆรถเก็บขยะบอกว่าอย่าโยนนะพวกของมีคมโดยไม่มีการป้องกันเพราะพนักงานบาดเจ็บโดนกระจกบาดลึกต้องเย็บกันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วถ้าเป็นกระจกแตกรบกวนห่อหนังสือพิมพ์นั้นหนาเลยมัดให้แน่นๆแล้วก็แยกทิ้งในถังขยะอันตรายจะดีที่สุดนะคะอันนี้ปูก็ต้องขอร้องด้วยเพราะว่าพี่น้องพนักงานเก็บขยะคือผู้เสียสละเขาทำงานท่ามกลางความสกปรกเหม็นเน่าทั้งแดดร้อนทั้งอากาศเย็นเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเราแล้วความปลอดภัยของเขาก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะต้องร่วมมือกันคัดแยกขยะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆน้องๆชาวเก็บขยะด้วยนะคะขอร้องขอร้องมาส่องดวงกันที่4689400ค่ะเย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์ที่15พฤศจิกา2511ดูโชคลาภจ้า11ปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่58นะคะ58วันศุกร์เนี่ยไม่ต้องดูหรอกโชคลาภเอาเป็นว่าไม่มีปัญหาที่จะทำให้เรามาเจ็บช้ำน้ำใจนะคะใครยืมตังก็ให้ได้คืนหรือไปหยิบยืมใครก็ขอให้เขาให้เรายืมอย่างนี้นะคะอย่างอื่นอย่าพึ่งไปคาดหวังวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2520เวลา 10:00 นช่วงนี้ติดขัดการเงินจะผ่านพ้นไปได้ไหมคะโชคลาภจะมีบ้างไหมคะสุขภาพค่ะโอเคเอาทีละอย่างเลยเอาสุขภาพก่อนสุขภาพให้ระวังเรื่องการกินอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นคนที่แบบว่าย้ายบ้านบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็เดินทางบ่อยอันนี้ต้องระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็ลำไส้ให้ดีส่วนนะคะปีนี้จะมีโชคลาภไหมปีนี้นะคะโชคลาภมาจากความรักและความเข้าใจของคนรอบข้างส่วนเรื่องการเงินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราก็แบบว่าฝืดสุดๆแล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนจะโอเคขึ้นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูราบรื่นขึ้นนะจ๊ะ วันนี้อย่าลืมนะจ๊ะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิ

นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะวันนี้ที่ห้องออดิเทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะจ๊ะตั้งแต่เที่ยงไปเลยจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะแต่ถ้าใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าเพราะเขามีถ่ายทอดสดผ่าน LTM FM 95ตลอดงานนะจ๊ะเราจะได้มาเจอทั้งศิลปินและบรรดาดีเจทั้งหมดจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีนะคะ

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนคือดิฉันวิลวรรณ บรรลุและก็คุณวิรัตศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์เลยนะคะก็อันนี้เป็นรายการสดๆเลยค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยนะคะรุ่นสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนเนี่ยนะคะก็เรื่องที่เมื่อวานอาจารย์ก็ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้นำของกัมพูชานะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะอืม
2: คือกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าผู้นำยุคไหนนะเมื่อมีปัญหาทางการ
1: ค่ะ
2: มักจะส่งออกความขัดแย้งนะครับแต่วิธีการส่งออกความขัดแย้งก็เพื่อให้มันย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่จะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองมาโดยตลอดนะฮะแต่ทีนี้เวลาเขาดิ้นรนเพื่อที่จะเสริมแก่งให้ตัวเองโดยที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อในของตัวเองมันก็เลยทำให้เวลามหาอำนาจเขามองกลับไปเขาเห็นนั่นแหละครับมันคือสนิ
1: ม
2: ถ้าสมมติว่ามันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: กัมพูชาก็จะเป็นสนิ
1: ม
2: สมมติว่ามันเป็นแท่งเหล็กเดียวกันของแร่เทียนเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนในฐานะที่ว่าคุณเป็น